0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
3: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ Longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
2: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้
4: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
1: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่
0: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการให้มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20นาฬิกาของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี
9: ้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
1: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริตตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่น ส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโป้ส่วนกับปูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์สุพานิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์หลังแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพระศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกในการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพระศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราไสยพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
11: หนึ่งนาทีกับกปท.
12: การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2. ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคราออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเชียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดค่ะ
18: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาท
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
22: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
23: สวัสดีค่ะ
22: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิ์ยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริตเวียนรับยาไปขายทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบหรือเกณฑ์ตรวจจับอย่างไรคะที่จะแม่นยำ
23: ตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะว่าพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ใช้บังคับมาสักช่วงหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็เห็นว่ามันบางทีเนี่ยมันมีการเวียนใช้ยาหรือมีการใช้ยาได้รับยาในผิดประเภทซึ่งคดีความก็เห็นกันอยู่เคสที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการถ้าทำผิดเนี่ยมันมีวินัยทางราชการเนา
22: ะ
23: มันก็ไปเข้ากระบวนการสอบสวนวินัยแล้วถ้าเกิดทำผิดจริงก็ถูกไล่ออกปลดออกไปนะคะอย่างไรก็ดีผู้อาศัยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะเบรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการที่ให้สิทธิ์การดูแลบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในสิทธิ์ในทางที่ผิดเนี่ยก็มีการเสนอแนวคิดว่ามันควรจะตัดสิทธิ์เลยทั้งครอบเลยไหมนะคะเราก็ฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษีของประชาชนที่ข้าราชการได้รับสิทธิ์โดยอาศัยรายได้เงินจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกอะค่ะมันก็ควรจะมีมาตรการลงโทษนะคะแล้วก็อันนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นว่ากับมาตรการลงโทษที่เป็นลักษณะแบบนี้คือแบนสิทธิ์ไป5ปีนะคะไม่ได้สิ้นสุดตลอดไปก็ไปใช้สิทธิ์อื่นที่ตอนนี้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานมันมีอยู่แล้วคือสิทธิ์ของสปสช.นะคะสิทธิ์บัตรทองมันก็ย้อนกลับไปใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นเองนะคะพอถ้าข้าราชการท่านนั้นยังอยู่ในระบบราชการอยู่อีก5ปีก็กลับมาใช้สิทธิ์ราชการได้นะคะ
22: ค่ะเราก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วในถ้าคนที่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาหลายโรงพยาบาลเนี่ย ก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของการเปิดช่องให้ข้าราชการรุ่นใหม่หรือครอบครัวสามารถเลือกสลับไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้ค่ะมีเงื่อนไขการันตีอย่างไรคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอนาคตหากบุคคลนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะสามารถขอย้ายกลับมาใช้สิทธิ์ข้าราชการได้อีกหรือไม่คะ
23: ดิฉันนี่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามที่ต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องคิดเรื่องโมเดลของการค่าตอบแทนก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะคะแค่เป็นแนวคิดที่หลายๆคนมีไอเดียขึ้นมาหรือมีการสอบถามอาจจะไม่ได้สอบถามทอดแบบสอบถามนะคะแต่มันก็มีการแซวเสียงกับคนหลายๆรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งการความเห็นที่แตกต่างกันก็หน่วยงานภาครัฐที่จะดีไซน์โมเดลในอนาคตก็ต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเบ็ดเสร็จที่จะต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาดิฉันคิดว่าเรื่องหลักที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างการค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนไอ้เรื่องสวัสดิการมันเป็นเรื่องส่วนเสริมค่ะแล้วมันจะบวกเพิ่มยังไงอะไรยังไงค่ะ
22: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจุบันงบค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึงเกือบ 90,000 ล้านบาทค่ะกรมบัญชีกลางเนี่ยได้ตั้งเป้าว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ค่ะจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ
23: ดิฉันคิดว่าเรื่องที่เสนอ4เรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการลดค่ารักษาพยาบาลว่าจะเป้าจะต้องลดเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นปิดทำได้เร็วนะคะว่าจะต้องทำยังไงอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของใครที่จะเบิกจ่ายรัฐเนี่ยต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเนี่ยถ้ามันทำให้เราเห็นข้อมูลจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีสถาบันสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายเรื่องได้เยอะนะคะไม่น่ารวมดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลของบุคคลเอาไปเป็นวิเคราะห์ต่อว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำยังไงอันที่สองคือเราเห็นทุจริตว่ามีการทำทุจริตได้ไหมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการซื้อราคายามันทำได้หลายอย่างหลายเรื่องอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยคือการเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการนะคะไม่ใช่เราคิดเองนะคะข้าราชการบางคนบางกลุ่มที่เขามีปัญหาอะไรบางอย่างเขาขอมาว่าเขาขอเลือกได้ไหมว่าใครได้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์เขาหรือใครไม่ใช้สิทธิ์เขาซึ่งตอนนี้มันไม่มีช่องทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่ามันก็เป็นออปชันเพราะจริงๆเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการนะคะหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครอันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นส่วนอีกอันเรื่องของทุจริตเนี่ยเราเห็นว่ามันมีทุจริตอยู่แล้วเราจะปราบทุจริตกันยังไงมันที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายสอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าบางอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งข้อดีของไทยก็คือว่าเรามีการรักษาแบบขั้นพื้นฐานคือบัตรทองเพราะฉะนั้นการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี้ยเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่านะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่านะคะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีการมันคือสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆพรีเมียมเนี่ยก็ท่านในเมื่อท่าน abuse หรือว่าท่านใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกันนะคะ
22: ค่ะท่านเทพดีคะแล้วในส่วนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2569ค่ะที่มีการเพิ่มระบบคะแนนความเสียหาย120คะแนนเพื่อลดเกรดผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยอยากให้ท่านเทพดีค่ะขยายความเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนเนี่ยจะเริ่มนับจากจุดไหนค่ะ
23: คือเรื่องอันนี้มันเป็นการประเมินผลนะคะไม่ได้เป็นเกณฑ์การมันเป็นการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างว่าเหตุต่างๆมันมีประมาณ 3-4 เหตุนะคะที่เราเอามาใช้ในการประเมินผลว่าผู้ประกอบการที่ทำให้ก่อเหตุการณ์พวกนี้ค่ะจะต้องมีการถูกให้แต้มนะคะให้แต้มเนี่ยให้แต้มในทางที่ลบนะคะไม่ได้แต้มให้แต้มในทางที่บวกก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกสะสมคะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีก2ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นความร้ายแรงของการให้คะแนนมีอยู่ท้ายประกาศท้ายระเบียบนะคะคะแนนมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปไอ้เล็กๆก็ยังไม่โดนนิดหน่อยแต่ไอ้หนักๆเนี่ยก็จะโดนเยอะพอโดนเยอะสะสมไปเนี่ยพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกห้ามรับงานใหม่เอาเวลาที่เหลือไปทำงานของเก่าให้ดีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีคะแนนสะสมสูงถึงขนาดระดับหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะถูกลดชั้นลงมา นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้รับงานภาครัฐที่เป็นงานก่อสร้างเนี่ยจะต้องระวังมากตัวมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการรับงานของเขาในอนาคตหรือถูกลดชั้นในระยะต่อๆไปค่ะ
22: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะท่านอธิบดีคะเรื่องของการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างล่ะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
23: นี่แหละค่ะระเบียบเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นหน่วยงานกฎระเบียบฉบับนี้ค่ะใช้บังคับกับ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คืองานตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปของของ6หน่วยงานที่มีการก่อสร้างนะคะก็มีกรมชลประทานกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าว่ามีความเสียหายโดนคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ระบบกลางคือระบบจะเชื่อจ้างกลางของกรมบัญชีกลางคือ EGT นะคะกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของงานอาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษหรืออาคารชุมนุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามก็คืองานก่อสร้างทุกประเภทที่มีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องพิจารณาค่ะเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้ามันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ต้องรายงานมาที่ระบบกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะมองเห็นค่ะว่าคู่ขาภาครัฐแต่ละคนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขก็ได้ในการเขียน TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างคุณสมบัติของคู่ขาภาครัฐที่จะรับงานจะต้องเป็นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะ
22: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
23: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ51ปีพร้อมกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการลงทุนและความมั่นคงติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินมายาวนานกว่า5ทศวรรษนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51โดยมุ่งกระชับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานงานในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
5: ความสัมพันธ์กับไทยจีนเนี่ยเรามีกันมาอย่างแน่นแฟนนโยบายของนายกอนุทินค่ะการทูตไม่ใช่เพียงแค่การไปจับมือเท่านั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทุกๆข้อตกลงเปลี่ยนทุกๆเอกสารความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนค่ะในโอกาสนี้ก็จะมีการประชุมในระดับทวิภาคีก็คือไทยจีนแบบเต็มคณะแล้วก็จะได้คุยกันในทุกๆเรื่องที่เราคิดว่าต้องเดินหน้าต่อหรือบางเรื่องที่ร่วมกันแก้ไขมาแล้วแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็จะได้หาทางออกร่วมกันค่ะ
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะครอบคลุม3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พบหารือภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนและนักธุรกิจไทยก่อนปิดท้ายด้วยการประชุมทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงสำคัญระหว่างหน่วยงานของไทยและจีนในหลายด้าน
5: งานนี้ก็จะเป็นการไปเปิดสำนักงานแห่งที่3ของ BOI ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกของจีนและในวันจันทร์ก็จะเป็นการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเราจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายๆเรื่องด้วยกัน
4: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและคู่ค้าอันดับต้นของไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตชวิสาประทุมมารายงาน
21: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกในการยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับหลักการเหล่านี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากนอร่วมกับบริษัท304 Industrial Park A Smart จำกัดขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรม304ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานบนพื้นที่ 1,273 ไร่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโครงการนี้เป็นการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อรองรับการลงทุนยุคใหม่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความพร้อมสูงสุดด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยมีจุดเด่นด้านพลังงานสะอาดแบบผสมผสานทั้งชีวมวลและโซล่าลอยน้ำกำลังการผลิตรวม555เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการในพื้นที่นิคมแห่งนี้ออกแบบระบบมาตรฐานสากลไว้อย่างครบวงจรทั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบรวมถึงระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อชุมชนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้สูงถึง 15,000 ล้านบาทและสร้างอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิทางภาษีเนี่ยตาม BOI นะครับที่ร่วมกับการนิคมคือ Smart Industrial Estate เนี่ยก็จะได้ครบถ้วนด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ครับโดยใช้ Utility ที่เป็น Utility ที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาครับ
6: ด้านนายกิติพันธ์จิตเป็นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท304 Industrial Park จำกัดระบุเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพด้านสาธารณูปโภคที่มีอยู่มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซิมิคอนดักเตอร์และ Data Center ปัจจุบันมีนักลงทุนกลุ่ม Data Center หลายสิบรายให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อมาลงทุนเนื่องจากบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร
7: พัฒนาเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นแบบไฮบริดคือเรามีทั้งส่วนที่เป็นไบโอแมสที่สามารถผลิตได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นคงทางพลังงานประกอบกับที่เป็นส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยคือเรามีส่วนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำดังที่เรียนว่าเรามีอ่างเยอะเลยอันนี้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโซล่าโฟลติ้งนะครับ
6: ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วต้องควบคู่ไปกับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S Curve ไทยจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งนิคม304ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนานาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะมะเร็งท่อน้ำดีพบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดแพทย์จึงชวนประชาชนเลิกกินดิบหยุดพยาธิใบไม้ตับก่อนจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
1: มะเร็งท่อน้ำดีไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศแต่ไทยกลับพบมากและกลายเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงมะเร็งท่อน้ำดีของโลกตามมาด้วยประเทศรอบข้างอย่างสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามสาเหตุสำคัญร่วมที่พบก็คือการมีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำจืดที่เอื้อต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของโรคร้ายข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขระบุว่าคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนและโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตคนไทยปีละ 15,000 ถึง 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคีด้านสาธารณสุขและนักวิจัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง OVATK จากปัสสาวะเบื้องต้นมาใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาผู้ป่วยเพราะเดิมการตรวจมาตรฐานที่ต้องตรวจเชื้อจากอุจจาระใช้เวลานานจนมีผู้ผ่านการคัดกรองเพียงปีละประมาณหมื่นรายแต่การใช้ OVATK เพียงปีกว่าสามารถคัดกรองประชาชนไปแล้วกว่า 200,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ตรวจพบผลบวกเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัฐพลติตปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าพยาธิใบไม้ตับคือปัจจัยสำคัญที่สุดของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยกว่าร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดพยาธิซ้ำๆแม้ปัจจุบันการรักษาจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นการป้องกันและตรวจพบให้เร็วจึงดีที่สุด
8: 20-30 ปีก่อนเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องมาโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นยาเคมีดีขึ้นพุ่งเป้าดีขึ้นมีโอกาสรอดเฉลี่ยในทุกระยะของโรคเนี่ยหลังจากผ่าตัดอยู่ประมาณที่ 30-40% ดูแล้วก็ยังแย่อยู่แย่กว่านั้นก็คือใน100คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีระยะต้นพอที่จะสามารถผ่าตัดรักษาได้แค่ประมาณ 20% ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่มารักษาตอนเป็นมะเร็งแล้วควรจะต้องเป็นการป้องกัน
1: ด้านนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่าแม้การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับแล้วจะสามารถรักษาหายได้ด้วยยาแต่มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตลอดหากไม่เลิกพฤติกรรมกินดิบการคิดพึ่งยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ทางแก้เพราะองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด
10: ดังนั้นวิธีการที่สุดไม่ใช่ว่ากินยาถ่ายยาทุกปีวิธีการที่สุดคืออย่าไปรับประทานปลาน้ำจืดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีและการเป็นมะเร็งในอนาคตครับการที่เราตรวจเจอเนี่ยมีข้อดีคือก็ครั้งที่เจอแล้วใช่ไหมก็รักษาไปเลยแต่สิ่งที่ดีกว่าคืออย่าไปกินอีกเพราะว่าการตรวจทุกปีไม่ได้หมายความว่าระหว่างปีเนี่ยที่เราไม่ตรวจเราจะไม่เป็น
1: วันนี้ประชาชนยังสามารถบริโภคหลากหลายเมนูพื้นบ้านได้ตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนดิบให้เป็นสุกยังสามารถคงความอร่อยและเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นได้อย่างเต็มที่พร้อมได้ปกป้องสุขภาพตนเองไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตรวมถึงช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นเมืองหลวงของมะเร็งท่อน้ำดีนฤมลอุดมพรรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
11: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะทางช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็ทางวิทยุด้วยนะคะช่องทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานทีมช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ราตรีคุณกรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับเมื่อกี้ฟังอาจจะงงๆนะครับว่าเดือน8หลังนะครับ 2-3 ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับมี8หน้า8หลังปีนี้มีเดือน8 2หนนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าตามปฏิทินสุริยคตินะฮะจันทรคติเนี่ยที่จะมีเดือน8 2หนเนี่ย8หน้า8หลังนะครับ 2-3 ปีครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่วนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะคนจะไม่คุ้นเพราะ 2-3 ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับไปดูประเด็นข่าวในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเตรียมเดินทางเยือนจีนนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับ16กรกฎาคมแล้วก็จะกลับมาอีกที20กรกฎาคมนะครับ3เมืองที่ท่านนายกไปครับเมืองเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยครับเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ปักกิ่งนะครับเนื้อหาหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็ไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษาและก็เรื่องของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมนะครับจะมีการผลักดันเรื่องราวเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะได้พบกับผู้นำของประเทศจีนด้วยนะครับที่จะได้มีการเจรจาหารือร่วมถึงเรื่องของภัยความมั่นคงด้วยเรื่องของภัยไซเบอร์ก็คือเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับก็คงมีการพูดคุยในเวทีนี้เช่นเดียวกันครับเรื่องของโรงเบียร์เป็นยังไงคุณปณิสราครับได้ทราบข่าวมาตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์จนถึงณปัจจุบันนี้3วันเข้าไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการลงพื้นที่
2: ใช่เดี๋ยวอาจจะมีการเตรียมปรับปรุงเรื่องของกฎหมายโซนนิ่งต่างๆนะคะ อย่างร้านอาหารก็ต้องไปดูเรื่องของการจดทะเบียนของร้านว่าเป็นการจดทะเบียนเรื่องของเป็นร้านอาหารหรือเป็นสถานบริการ
1: สถานประกอบการหรือว่าสถานบริการนะครับเพราะว่าโซนนิ่งจริงๆเนี่ยมีอยู่แถวๆ2พื้นที่นะฮะสีลมคือพัดพงษ์แล้วก็แถวๆ RCA ถนนเพชรบุรีตัดใหม่รัชดาภิเษกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะลาดพร้าวเนี่ยก็ใกล้กับรัชดาพอขับรถไปแถวถนนลาดพร้าวเนี่ยเราก็จะเจอร้านแบบนี้เยอะร้านที่คล้ายๆกับเป็นผับโรงเบียร์อะไรแบบนี้เนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าคือไม่มีใครทราบหรอกว่าเขาจดทะเบียนเนี่ยในนามของร้านอาหารในรูปแบบของร้านอาหารเพราะเราคิดว่าร้านอาหารที่มีดนตรีสดเนี่ยก็น่าจะเป็นรูปแบบเปิดโล่งแล้วก็มีนักดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีเนี่ยเก้าอี้อยู่ไม่กี่โต๊
2: ะ
1: เวลามันเกิดไฟไหม้อะไรปุ๊บเนี่ยมันหนีง่ายสลายตัวได้เร็วแต่พอเป็นพื้นที่ปิดเงียบเนี่ยขออภัยพื้นที่ปิดและมืดเนี่ยเหมือนผับเหมือนบาร
2: ์
1: เหมือนดิสโกเทคสมัยก่อนนะฮะใครทันมั้งดิสโกเทคอาการอารมณ์มันเป็นแบบนั้นพอมันมืดปุ๊บเนี่ยไฟไม่สว่างการวิ่งหนีอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ยากแล้วยิ่งไม่มีไฟเนี่ยที่เขียนไว้ว่าตรงนี้คือบันไดหนีไฟไปปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏประตูเปิดไม่ได้เนี่ยโอ้ยิ่งแล้วใหญ่ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์นะครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวคุณปณิสราว่าปรากฏว่ามีประตูด้านหลังมีการกีดขวางแล้วก็ล็อกเอาไว
2: ้
1: นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการพิสูจน์ต่อไปจริงๆต้องพิสูจน์นะฮะว่าล็อกไม่ล็อกเนี่ยพิสูจน์กันยังไงฮะคือถ้าเกิดตำรวจไปดูในพื้นที่แล้วปรากฏล็อกอันนี้จบแต่ถ้าเกิดไปปุ๊บไม่ล็อกแล้วถ้าเกิดเจ้าของร้านเขาบอกว่าอ้าวนี่ก็ไม่ได้ล็อกอ่า ก็ถือว่าไม่ได้ประมาทแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่าตำรวจเขาก็ออกมาบอกข้อเท็จจริงว่าเขาก็กำลังตรวจสอบนะครับส่วนอาคารก็โอ้ทางผู้ประกอบอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารครับบอกว่าผิดมาตรฐานความปลอดภัยแล้วพื้นที่เขาดูแลกันยังไงฮะ
2: น
1: ั่
2: นสิคะ
1: แล้วก็เรื่องของการรวมกระทรวงใช่ไหมฮะ
2: ค่ะเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะที่จะเอามารวมกับทางวัฒนธรรมแล้วก็แยกกีฬาออกมาอีกหนึ่งกระทรวง
1: นะฮะ
2: ก็มีความคืบหน้า
1: ดีใจนึกว่าจะรวมกระทรวงเหลือ19กระทรวงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและวัฒนธรรมเหร
2: อ
1: กระทรวงท่องเที่ยววัฒนธรรมและกีฬาอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันใหญ่ไป
2: มันใหญ่ไป
1: แล้วก็20กระทรวงเหมือนเดิมเพียงแต่ควบรวมคือแยกเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเอากีฬาออกไปและเป็นท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมที่มันมีความใกล้เคียงกันแล้วก็ทำงานเนี่ยได้กลมกล่อมกันมากยิ่งขึ้นอันนี้คือมติครม.เมื่อวานแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะเนี่ย
2: ก็มีเรื่องของการปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยนะคะก่อนหน้านี้ที่มีการโดนแบนจากทางมาเลเซียนะคะท่านนายกก็มีการเร่งรัดให้มีการปลดล็อกการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียนะคะอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกก็เดินทางไปที่มาเลเซียมานะคะแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีหลายท่านที่ไปร่วมพูดคุยเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลากหลายมติออกมานะคะทั้งเรื่องของการเห็นชอบแล้วก็การรับทราบอีกหลากหลายมติเลยค่ะแล้วก็เรื่องของการความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานจับผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก3ราย
1: โอ้ครับ3รายเพ
2: ิ่
1: มนะฮะแล้วก็วันนี้เขาก็จะมีการประชุมนะฮะของคณะกรรมการน
2: ะฮะ
1: ประชุมของคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้แหละ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็จะมีความคืบหน้าในวันนี้ต่อไปนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในห่วงของวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้ฮะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครับ16ถึง20กรกฎาคมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับเพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแล้วก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับครับเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะมีการผลักดันให้เป็นรูปธรรมนะครับพูดง่ายๆก็มีการลงนามเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไทยจีนจะร่วมมือกันนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องอะไรต่างๆและจะร่วมผลักดันกันอย่างเป็นรูปธรรมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและท่านนายกเนี่ยก็จะเดินทางเยือน3เมืองหลัก3เมืองใหญ่ของจีนคือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็คือจะเข้าไปเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและร่วมเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับคศ2026จากนั้นก็ไปต่อที่นครเฉิงตูเป็นประธานเปิดงานสัมมนาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูเพื่อเป็นสัญลักษณ์การลงทุนครับว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนชาวจีนแล้วก็เชื้อเชิญให้นักลงทุนชาวจีนมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงพบกับเอกชนรายใหญ่ของจีนด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในจีนด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างกันนั่นเองสุดท้ายเมืองสุดท้ายคือกรุงปักกิ่งท่านนายกก็จะมีกำหนดการประชุมทวิภาคีแบบเต็มคณะครับกับนายกจีนคือคุณหลี่เฉียงและก็หารือกับคุณเจ้าเลิ่งจี้นะฮะเจ้าเลิ่งจี้นะฮะประธานสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการลงนามเอกสารความร่วมมือในหลายมิตินะครับแล้วก็การเยือนครั้งนี้ก็จะเป็นการสานความสัมพันธ์ไทยจีนก้าวสู่ปีที่51แล้วนะครับกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนี่คำนี้ใช้เยอะไม่ได้ว่าคำว่าเป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็คือไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับหุ้นส่วนเนี่ยก็คือแชร์กัน50-50นะฮะเป็นความร่วมมือทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยกับจีนนะครับร่วมมือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะฮะแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติด้วยที่ผมบอกว่านี่แหละหรือเรื่องของความมั่นคงที่เรามองข้ามไม่ได้นะฮะว่าภัยเกี่ยวกับสแกมเมอร์เรื่องของคอลเซ็นเตอร์เรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเราจะร่วมมืออะไรกั ันได้อย่างไรเพราะว่าประเทศไทยทำประเทศเดียวไม่ได้นะครับต้องทำร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอีกหลายๆประเทศนะครับก็จะเห็นว่าการเยือนครั้งนี้นะครับก็จะในฐานะที่ก้าวเข้าสู่ปี51ความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับคือสิ่งที่เราต้องมองไปข้างหน้าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทคโนโลยีอวกาศจีนไปเหยียบอวกาศมาแล้วนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเขามีแนวทางอย่างไรนะครับเขาเป็นผู้นำด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ AI อะไรต่างๆแล้วไทยเนี่ยจะรับสิ่งต่างๆหรือขอความร่วมมือหรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาได้อย่างไรนะครับนี่คือความร่วมมือที่จะนำไปสู่การร่วมไม้ร่วมมือในการขยับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ร่วมมือด้านความมั่นคงปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาตินะครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้านะคะประเด็นเรื่องของไฟไหม้นะคะที่โรงเบียร์เรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านบอกว่ารัฐบาลก็มีการหารือแนวทางที่น่าจะต้องปรับปรุงกฎหมายกันในเรื่องของการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมนะคะโดยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของทางตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัจจุบันพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งที่ถูกต้องเนี่ยจะมีที่ถนนข้าวสารนะคะแล้วก็ RCA ส่วนพื้นที่อื่นๆจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดก็คือเปิดได้แค่เที่ยงคืนนะคะแล้วก็ไม่สามารถจัดมหรสพได้ก็ทนายก็มองว่าหลายข้อกฎหมายเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของการแสดงดนตรีการเต้นรำต่างๆแล้วก็กิจกรรมภายในร้านอาหารตรงนี้ก็มอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดนะคะเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายก็ต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้ก็เดี๋ยวมีหน่วยงานที่ดำเนินการดูแลอยู่นะคะส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าเพราะว่าบ้านเราไม่เข้มงวดหรือเปล่ามันเลยเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากอยู่แบบนี้นะคะเราจะเห็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้คือถ้าจำกันได้ก็จะมีหลักๆเนี่ยคือซันติก้
1: า
2: แล้วก็เมาเทนบีที่ชลบุรีนะคะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่ล่าสุดก็คือที่โรงเบียร์ที่นราธิวาสนะคะก็ท่านนายกบอกว่าปัญหาเนี่ยคือมันเกิดจากเราไม่ได้ไม่มีกฎหมายนะเรามีกฎหมายแต่ว่ามันมีคนที่จงใจฝ่าฝืนก็ย้ำเรื่องของการตรวจสอบใบอนุญาตนะคะว่าจะต้องดำเนินการเป็นประจำแล้วก็ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยมีการสั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดนะคะส่วนกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเที่ยงคืนเนี่ยตรงนี้ผู้สื่อข่าวถามยังไงต่อดีจะย้ายผู้อำนวยการเขตไหมนะคะ
1: เปิดถึงเที่ยงคืนจะไปย้ายผู้อำนวยการเขตเหรอฮะต้องย้ายตำรวจป่ะผู้กำกับไหมอ
2: าจจะต้องไปดูว่า
1: คือการดูแลสถานบริการเนี่ยมันก็มีทั้งผู้อำนวยการเขต
2: ใช่
1: แล้วก็มหาดไทยด้วยไหม
2: ไทย
1: มหาดไทยแล้วก็ใครอีกตำรวจ
2: ตำรวจ
1: มันมีสามส่วน
2: นะ
1: ฮะคือถ้าเกิดมันเกิดเหตุปุ๊บแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆคนกระทบเยอะนะ
2: ใช่ค่ะเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าก็เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับทางตำรวจในการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ30 รายก็ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยอย่างนี้ท่านนายกจะรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งไหมอ
1: ันนี้เป็นคำถามไม่สร้างสรรค
2: ์นะท่านนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะก็ท่านก็บอกมันไม่ใช่คำถามที่มันไม่มีเหตุผลนะเนาะที่จะตอบแล้วก็เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาอาจจะเหมือนเป็นการยั่วยุทำให้เกิดอารมณ์มากกว่า
1: ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจะใช้คำว่า next question คำถามต่อไป
2: คำถามต่อไป
1: นะฮะท่านนายกก็พูดนะเมื่อวานพอเจอคำถามที่คำถามต่อไปนักข่าวก็กล้าถามคือเรื่องที่มันเกิดเนี่ยนะคือโซนนิ่งของประเทศไทยอันนี้นายกน่าจะเข้าใจผิดนิดนึงที่ไปครอบคลุมถนนข้าวสารถนนข้าวสารไม่ใช่โซนนิ่งนะฮ
2: ะ
1: ถนนข้าวสารเนี่ยมันใกล้ๆกับวัดวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศแล้วก็โรงเรียนวัดบวรนิเวศอะไรตรงนั้นนะฮ
2: ะ
1: ก็เป็นสถานบันเทิงหรือว่าเป็นเขตโซนนิ่งไม่ได
2: ้
1: เข้าสารเนี่ยไม่ใช่โซนนิ่งถ้าโซนนิ่งเกี่ยวกับสถานบันเทิงในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่3จุดในกรุงเทพคือย่านพัดพงแถวสีล
2: ม
1: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือแถว RCA นั่นนะฮะแล้วก็ย่านรัชดาพิเศษลาดพร้าวรัชดาแล้วก็พระราม9อโศกดินแดงนะฮะซึ่ง ตรงรัชดาเนี่ยลาดพร้าวเนี่ยมันจะครอบคลุมลาดพร้าวบางส่วนแต่อาคารที่มันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยไอโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ยมันลึกเข้าไปในย่านชุมชนไม่ได้อยู่ในแนวเขตเศรษฐกิจของสถานบันเทิงตามโซนิ่งอย่างถูกต้องนะครับก็เลยได้จดทะเบียนในรูปแบบของร้านอาหารคำถามคืออยู่ว่าเวลาไปจดทะเบียนเนี่ยในรูปแบบร้านอาหารหรือวิธีการจดทะเบียนอื่นใดเนี่ยว่าสถานประกอบการนี้เข้าข่ายแบบไหนเนี่ยใครเป็นผู้รับจดสำนักงานเขตใช่หรือไม
2: ่
1: พอสำนักงานเขตเนี่ยรับจดเนี่ยวิธีการที่จะตรวจสอบว่าสถานบันเทิงหรือสถานบริการหรือตรงนี้คือร้านอาหารเนี่ยตรวจสอบตรวจดูกันยังไงดูกันยังไง
2: มันก็ต้องมีกฎ
1: แบบถ้าเป็นแบบโบราณเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปดูให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเอาแบบชัดๆเนี่ยก็ต้องเดินลงไปตรวจแล้วก็ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที
2: ่
1: ในการตีความว่าพื้นที่เนี้ยมันควรจะเป็นสถานบริการสถานบันเทิงหรือร้านอาหารเพราะว่ากฎหมายที่กำกับบังคับและดูแล3ส่วนเนี้ยมันแตกต่างกันมีความเข้มงวดและความหนักแน่นเนี่ยต่างกันถ้าเป็นสถานบันเทิงสถานบริการเนี่ยหนักมากก
2: ็
1: คือว่าวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยวัสดุตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไม่เป็นวัสดุที่ติดไฟหรือลามไฟแต่ร้านอาหารเนี่ยไม่ได้ห้ามเอาไว
2: ้
1: นะครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยก็มองว่าอ้าวมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วก็มีการแสดงดนตรีสดหรืออะไรใดๆเวลาเกิดไฟไหม้ปุ๊บสลายตัวได้ง่ายถูกไหมฮะ
2: ใช
1: ่อันนี้ก็ถึงบอกว่ากฎหมายตัวนี้มันหย่อนกว่าแต่พอไปดูโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยถ้าคุณไปเห็นในภาพหรือว่าในสถานที่เกิดเหตุเนี่ย มันคล้ายๆกับกึ่งผับกึ่งบาร
2: ์
1: เป็นพื้นที่มืด
2: ใช่
1: เคยไปไหมแบบนั้น
2: ไม่เคย
1: ผมเคยไปโรงเบียร์แถวแจ้งวัฒนะเนี่ยเคยไปมันก็จะเป็นมืดมืดมีความมืดและความสว่างในสถานที่เป็นพื้นที่ปิดแล้วก็มีเครื่องดูดอากาศแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือมันมืด
2: ค่ะ
1: คือมันมืดแล้วก็เดินไปเดินมาลำบากมีโต๊ะเต็มไปหมดระเกะระกะเต็มไปหมดการเดินอะไรมันก็ค่อนข้างยากลำบากนะแล้วก็คือเวลาเกิดไฟไหม้ทีเนี่ยมันสลายตัวหรือว่าวิ่งหนีกันลำบากแล้วถ้าเกิดไม่มีประตูหนีไฟที่เหมาะส
2: ม
1: ไม่มีไฟส่องสว่างที่มากพอให้คนรู้ว่าอ๋อทางนี้คือทางเดินที่จะไปสู่ทางออกที่เป็นบันไดหนีไฟเนี่ยมันก็จะเกิดการสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากก็เลยบอกว่าการจดทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจริงๆกฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่การบังคับใช้เนี่ยดุลพินิจของภาครัฐเนี่ยในการกำหนดว่าสถานที่แห่งนี้ควรจะเป็นร้านอาหารหรือจะเป็นสถานบันเทิงเน
2: ี่
1: ยใครเป็นคนกำหนดก็เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าจะโทษเนี่ยต้องไปดูว่าใช่ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ไหมในการตรวจถ้าคุณเห็นโรงเบียร์แบบนี้เนี่ยคุณใช้ดุลพินิจในการที่จะออกใบอนุญาตว่าเป็นร้านอาหารได้อย่างไรถูกไหมแล้วแถวนั้นอะเยอะนะคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าสถานที่เนี้ยจดทะเบียน
2: เป็นแบบไหน
1: เป็นแบบไหนใช่ไหมฮะประชาชนไม่รู
2: ้
1: แต่เจ้าหน้าที่น่าจะรู้
2: ต้องรู้
1: โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจควรต้องรู
2: ้
1: สน.พหลโยธินใช่ไห
2: ม
1: ควรต้องรู้แล้วก็ต้องไปตรวจสอบกันแล้วล่
2: ะ
1: ตำรวจมีข้อมูลนะสถานบันเทิงต่างๆในพื้นที่เนี่ยตำรวจมีข้อมูลไม่มีทางที่จะไม่มีข้อมูลเพราะตรวจสอบเรื่องของอาชญากรรมเป็นประจำตอนกลางคืนตำรวจไปดูเป็นประจำตำรวจต้องมีข้อมูลแต่ตำรวจจะต้องดูด้วยนะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยประกอบการด้วยธุรกิจแบบไหนแล้วก็ใบอนุญาตแบบไหนนะครับอันนี้ต้องติดตามดูนะครับแต่ประเทศไทยจะเข้มได้สักกี่วันนะคือเวลาเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็จะเข้มเราก็จะเข้มไปสักพักหนึ่งแล้วพอเรื่องราวเนี่ยมันสลายหายไปเนี่ยปุ๊บนะฮะเราก็กลับมาในรูปแบบเดิมนั่นแหละก็ถึงบอกว่าเราจะกำกับดูแลกันยังไงกฎหมายเนี่ยผมว่าคงไม่เพียงพอมันอยู่ที่การบังคับใช้แล้วก็เรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเคร่งครัดเข้มงวดนะครับในการที่จะอนุญาตสถานประกอบการต่าง
2: ๆ
1: คำถามสถานประกอบการต่างๆที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนะฮะแล้วรูปแบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางสำนักงานเขตเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรตรงนี้เราอาจจะปล่อยปละละเลยมานานนะครับจับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้มแล้วล่ะว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับส่วนสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารนะครับเขาก็ไปตรวจสอบอาคารเมื่อวานนะครับพบว่าผิดมาตรฐานความปลอดภัยครับคุณวสวัสดิ์กฤต ศรีคิรีธีรภาคนะครับอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารไปพร้อมด้วยคุณอภิวัตรด่านศรีชานชัยสกจตุจักรและทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุโรงเบียร์ณลาดพร้าวฮะตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าร้านนี้ผิดเงื่อนไขการเปิดสถานบริการระบบดับเพลิงไฟฉุกเฉินระบบซับเสียงไวต่อการลุกไหม
2: ้
1: ส่วนประตูหนีไฟพบว่าเป็นประตูเข้าออกธรรมดาไม่ใช่ประตูหนีไฟมาตรฐานชนิดผลักออกทนความร้อนได
2: ้
1: สำหรับจุดต้นเพลิงคาดว่าเริ่มลุกไหม้บริเวณบนเพดานเจ้าหน้าที่ต้องเปิดฝ้าเพดานตรวจดูอย่างละเอียดร้านดังกล่าวพื้นที่700ตารางเมตรนะฮะกิจกรรมเข้าข่ายเป็นสถานบริการอย่างชัดเจนนี่ไงเข้าแต่ใช้ช่องโหว่กฎหมายไปเลี่ยงเป็นจดทะเบียนร้านอาหารแทนเลี่ยงยังไงมันเลี่ยงได้ยังไง คือเวลาไปจดกับเจ้าหน้าที่
2: ค่ะ
1: แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับจดเป็นร้านอาหารได้ยังไงต้องถามอย่างนี้มากกว่า
2: ใช
1: ่คือสถานประกอบการเนี่ยถามว่าการที่สถานประกอบการเลี่ยงได้เนี่ยก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บแล้วเจ้าหน้าที่คือมันต้องตั้งคำถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยอนุญาตได้อย่างไรเพราะมันขัดกับข้อบังคับด้านความปลอดภัยเนื่องจากตัวร้านอาหารอยู่นอกพื้นที่เขตโซนิ่งและสถานบริการทำให้ที่ผ่านมาสมาคมไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบรับรองความปลอดภัยตามวงรอบได
2: ้
1: นะครับส่วนสก.เขตจตุจักรคุณอภิวัตรศรีด่านชานชัยบอกว่าปัญหานี้เกิดจากผังโซนิ่งปัจจุบันไม่ครอบคลุมนี
2: ่
1: จึงเตรียมผลักดันการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อขยายโซนิ่งให้สอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งจะช่วยดึงสถานประกอบการต่างๆเข้าสู่ระบบแสดงว่าปัจจุบันไม่อยู่ในระบบฮะ
2: ค่ะ
1: เปิดทางให้หน่วยงานรัฐเข้าตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำรอยอีกฮะ
2: ค่ะส่วนทางด้านท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะก็ลงพื้นที่ด้วยท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานผลจากกองพิสูจน์หลักฐานในคดีเพลิงไหม้ร้านอาหารนะคะซึ่งเป็นโรงเบียร์เนี่ยที่ลาดพร้าวเนี่ยซึ่งเจ้าของเขาตอนนี้ก็คือยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะยังไม่สามารถให้ปากคำได้ขณะที่ทางตำรวจเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าร้านได้รับอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องหรือไม่นะคะรวมถึงมีการดำเนินการกิจกรรมผิดประเภทตามที่ได้รับอนุญาตหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นที่บางกระแสเนี่ยเขาบอกว่าประตูเนี่ยคือมี4จุดแต่ว่ามีบางจุดที่ถูกล็อกหรือว่าติดกรอนเอาไว
1: ้
2: ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าอาจจะป้องกันลูกค้าคือบางทีดื่มเนี่ยแล้วก็อาจจะเดินออกทางหลังร้านไม่จ่ายเงินไม่ชำระเงินอย่างนี้หรือเปล่านะคะขณะที่ประตูห้องครัวนะคะพบความเสียหายของอุปกรณ์จับประตูซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหมือนกันนะคะคืออาจจะเกิดจากความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสาเหตุอื่นๆนะรวมไปถึงตรวจสอบป้ายด้วยว่ามีป้ายหรือเปล่าติดเอาไว้ว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะหรือเรื่องของเจ้าของกิจการเนี่ยที่เขาบอกว่าเราจะเยียวยายังไงถ้าสมมติว่าเกิดเจ้าของกิจการเสียชีวิตขึ้นมานะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีเรื่องของผู้จัดการร้านหุ้นส่วนต่างๆพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะที่อาจจะต้องมีการดำเนินคดีกันไปพิจารณาความรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงนะคะซึ่งทางด้านท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์ท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการสอบสวนนะคะตรงนี้ให้ความสำคัญกับความถูกต้องรอบคอบแล้วก็ครบถ้วนสั่งการให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแพลตฟอร์มเช็คลิสต์ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารแล้วก็สถานบริการนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแผนอพยพทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินก่อนที่จะขยายใช้ทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก
1: นะฮะก็นอกจากร้านอาหารแล้วนะสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับเช่นโรงแร
2: ม
1: ห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่สถานที่ราชการนะครับว่าบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหน
2: ม
1: ีไหมซ้อมหนีไฟหรือเปล่าซ้อมหนีไฟครั้งสุดท้ายกี่สิบปีที่แล้วครับเนา
2: ะ
1: เฮ้ยที่สถานีเราอาคารนี้มีบันไดหนีไฟ
2: มี
1: อยู่ด้านหลังเคยขยับประตูไหม
2: ยังไม่เคยขยับ
1: ผมไปขยับประตูมาเมื่อเช้าทั้งชั้นหนึ่งทั้งชั้นสองล็อกครับ
2: นี่ไง
1: ล็อกครับล็อกสาเหตุคือเมื่อก่อนมีคนไปใช้สูบบุหรี่แล้วควันเข้ามาสู่ฝ้าเพดานระบบแอร์ก็แก้ปัญหาด้วยการล็อก
2: ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทำยังไงเนาะ
1: นั่นแหละนี่นะฮะคือคิดดูนะครับแต่ก็มีประตูอื่นประตูหน้าประตูหลังยังเปิดได้อยู
2: ่แต่ก็ต้องมีการซักซ้อมอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ก็มีการสแกนต้องสแกนอีกยากอีกนะฮะคือหลายที่นะมีนะครับมีบันไดหนีไฟมีทางหนีไฟแต่ประตูมักถูกล็
2: อก
1: ด้วยปัญหาบางประการนะครับที่ ที่ต้องไปดูกันแล้วทำไมถึงล็อกแล้วเวลามันไฟไหม้กันจริงๆมันหนีกันยังไงฮะแล้วไอ้ถังดับเพลิงที่มันวางกันไว้อยู่เนี่ยมันใช้ได้จริงไห
2: ม
1: เราไม่เคยได้ใช้เลยนะ
2: ย
1: ัง
2: ไม่เคย
1: ก็โชคดีที่ไม่ได้ใช้ไงไฟไหม้นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาไปดูเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูมติครม.กันยาวๆแล้วก็เรื่องของประเด็นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องนะฮะเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับว่ามีความคืบหน้ากันอย่างไรพักสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎหมายแบ่งกระทรวงการท่องเที่ยวรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับส่วนกระทรวง กีฬาก็แยกออกไปเมื่อก่อนเป็นท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เอากีฬาออกไปเป็นกระทรวงนึงและเอาท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมมารวมกันครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.นะคะมีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะมีการร่างพระราชบัญญัติแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปก็มีการคาดการณ์นะคะว่ายังคงเป็นหลักการเดิมซึ่งก็จะมีการประชุมร่วมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยโดยมีท่านรองนายกสุภจีนะคะก็เป็นผู้ที่กำกับดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ซึ่งทางคุณสบิดานะคะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อีกกระทรวงนึงเป็นกระทรวงการกีฬานั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วก็ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเดิมเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นปลัดกระทรวงการกีฬานั่นเองค่ะ
1: ครับเราต้องปรับครม.ไหมเนี่ย
2: ใช่เหมือนกัน
1: คือรัฐมนตรีก็ต้องเปลี่ยนภารกิจรัฐมนตรีก็ต้องเปลี่ยนภารกิจคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์เนี่ยก็เดิมเนี่ยคือรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาใช่ครับก็จะกลายเป็นท่องเที่ยวและวัฒนธรร
2: ม
1: ส่วนอีกกระทรวงนึงกระทรวงอะไรอ่ะ
2: กระทรวงการกีฬาค่ะ
1: กระทรวงการกีฬาก
2: ระทรวงการกีฬาก
1: ระทรวงการกีฬาต้องปรับใครตอนนี้ใครอ่ะ
2: ตอนนี้ถ้าเป็นท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้เป็นคุณสุรศักดิ์อาจารย์วรพลส่วนคุณสบิดาเนี่ย
1: อยู่วัฒนธรรมใช่ไหมอ๋ออยู่วัฒนธรรมก็นั่นแหละก็ต้องปรับภารกิจอาจจะไม่ต้องปรับคณะรัฐมนตรีไม่ต้องปรับไม่ต้องสลับกันเพียงแต่ว่าปรับภารกิจซะหน่อยนะครับเชื่อว่าทำได้เชื่อว่าทำได้เพราะว่านักการเมืองเนี่ยคือไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทั้งหมดในหน่วยงานนั้นๆเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจในกลไกระบบราชการและทำงานด้วยการใช้คนให้เหมาะกับงานนะครับแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องเข้าใจในระบบราชการและพันธกิจวิสัยทัศน์อะไรต่างๆทั้งหมดของหน่วยงานนั้นที่คุณจะทำนั่นแหละก็ทำได้ไม่หนีจากเดิมสักเท่าไหร
2: ่
1: นะฮะส่วนคนก็ถามต่อไปอ้าวแล้วพอไปรวมกันปุ๊บเนี่ยคุณปริศราก็ถามผมเหมือนกันบอกมันจะขยายตำแหน่งไหมมันจะขยายตำแหน่งไหมมันจะทำงานกันยังไงจะเข้าขากันหรือเปล่าเดิมเนี่ยเขาท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็เอาวัฒนธรรมไปรวมกับท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเขาจะคุยกันรู้เรื่องไห
2: ม
1: เพราะเขาก็ไม่เคยมารวมกันนะครับประเด็นนี้ฮะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการแบ่งกระทรวงตามพรบที่กำหนดคือให้มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนี่ยและยกเลิกกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยบอกว่าเป็นการรวมภารกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างนะครับอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับส่วนราชการในสังกัดเนี่ยอย่าลืมนะฮะกระทรวงเขามีกรมอะไรของเขาอยู
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: สำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงกรมการท่องเที่ยวกรมศาสนากรมศิลปากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็มีกระทรวงกีฬาการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามร่างพรบนี้ไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งนะครับไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งอัตรากำลังและงบประมาณในภาพรวมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการตามภารกิจของรัฐครับเพราะว่าคนมองว่ารวมกันแล้วเนี่ยจะมีการขยายตำแหน่งไหมปรากฏไม่มีนะครับส่วนปรับลดเนี่ยไม่ได้พูดครับปรับลดเนี่ยไม่ได้พูดนะก็สรุปแล้วเนี่ยก็คงได้เห็นรวมกันเร็วๆนี้นะฮะ
2: อีกหนึ่งเรื่องนะคะติดตามการเรื่องของการปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมครม.ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีการรับฟังรายงานผลการหารือนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่ท่านได้เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหานำเข้าแล้วก็ส่งออกกุ้งรวมไปถึงปลากระพงด้วยท่านนายกบอกที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นะคะก็หารือกับฝ่ายมาเลเซียต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันค่ะซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือสินค้าประมงระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะท่านนายกมอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะตอนนี้เร่งติดตามแล้วก็ผลักดันการดำเนินงานข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติค่ะก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติเนี่ยจะทยอยออกสู่ตลาดภายหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรชาวประมงแล้วก็ผู้ประกอบการไทยด้วยค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะครับวันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะฮะชื่อยาวไปหน่อยนะฮะแต่ว่ามันเป็นชื่อของคณะกรรมการเนี่ยที่เขาจะพิจารณาว่าผู้ใดผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์กันอย่างไรนะครับแล้วก็วันที่17เนี่ยก็จะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเปิดการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมไทม์ไลน์เป็นแบบนี
2: ้
1: มาลงรายละเอียดกันว่ามีจำนวนกี่คนของเดิมเนี่ย13ล้านกว่าคนมีของใหม่รวมเข้าไปด้วยแล้วก็ของเก่าเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงคนที่เคยมีรายได้น้อยอยู่ในเส้นคนจนปัจจุบันเลยเส้นตรงนี้มามีรายได้มากยิ่งขึ้นบางส่วนเนี่ยก็หลุดออกจากสิทธิ์เพราะถือว่าคุณมีรายได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคนที่มีสิทธิ์แบบเดิมเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าสิทธิ์ที่ท่านใช้อยู่หรือว่าคุณสมบัติของท่านเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม
2: ่
1: นะครับแต่เรื่องของที่เป็นดราม่าของก่อนหน้านี
2: ้
1: นะครับที่เรื่องของการเอานำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีตรงนี้ยังไม่นำมาบังคับใช้นะครับยังไม่ได้นำมาบังคับใช้ก็ใช้เกณฑ์เดิ
2: ม
1: นะฮะแต่คำถามอยู่ที่ว่าตอนนี้ทำกันไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังฮะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกครับว่าครม.วันนี้นะฮะเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี69ครม.มีมตินะฮะเพิ่มเติมเปิดทางให้กลุ่มเปราะบางเข้าสู่การพิจารณาก็ถ้าฟังแบบนี้ก็คือเพิ่มมากขึ้นให้กลุ่มเปราะบางเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับสรุปตัวเลขนะฮะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จากการสำรวจแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับรวมกัน3กลุ่มเนี่ย 18.8 ล้านราย 18.8 ล้านรายคือเลขล่าสุดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบัตรคนจนเนี่ย13ล้านกว่ารายนะครับแสดงว่ามีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านกว่ารายนะครับแหมเป็นตัวเลขที่เราฟังแล้วตุ้มๆต่อมๆคนไทยจนเพิ่มขึ้น5ล้านคนหรืออันนี้คือข้อเท็จจริงจากตัวเลขแต่ไปดูกันจริงๆดีกว่าครับว่าจริงไม่จริงอย่างไรกลุ่มที่1นะฮะคือกลุ่มทบทวนสิทธิ์ก็คือคนเดิม 13.2 ล้านรายนะครับมีผู้ยืนยันสิทธิ์ 12.7 ล้านรายนะครับหายไปหลายแสนเหมือนกันนะครับลดลงสำหรับคนที่อยู่กลุ่มเดิมนะฮะกลุ่มที่2นะครับอันนี้เอามาเพิ่มขึ้นก็คือว่า1.05 ล้านรายคือกลุ่มของกระทรวงพม.นะครับแล้วก็มหาดไทยที่ไปสำรวจความเป็นอยู่ถ้าเดือดร้อนก็ให้ลงทะเบียนนะครับและกลุ่มที่3จากประชาคมช่วยแจ้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจได้อีก 5.4 ล้านรายพูดได้ง่ายมีเพิ่มเนี่ยมาพอสมควรนะครับเพิ่มมาพอสมควรประมาณ5ล้านกว่ารายได้5ล้านกว่ารายได้สุดตรงนี้ก็คือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพิ่มเติมมานะครับครม.ก็เห็นชอบครับที่จะนำคนกลุ่มนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี
2: ้
1: นะครับการเปิดลงทะเบียนรูปแบบใหม่เนี่ยผู้มีบัตรรายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบัตรใหม่ก็คือกลุ่มเปราะบางอะไรพวกนี้นั่นแหละ5ล้านกว่าคนที่ผมบอกเมื่อสักครู่2กลุ่มหลังก็จะใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนะฮะก็คือหลังปีงบประมาณนี้นะฮะคนเก่าใช้ได้1สิงหาคนใหม่ใช้ได้1ตุลา
2: ค
1: ณะกรรมการจะนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติและทบทวนและจะประกาศผลนะฮะ 17กรกฎาคมวันนี้ประชุมพรุ่งนี้ประกาศอ้อขออภัยพรุ่งนี้ประชุมใช่ไหม16กรกฎาแล้วก็วันศุกร์ที่17ก็จะประกาศผลเวลา6โมงเช้าครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับใครที่ไม่ได้สิทธิ์จะแจ้งรายละเอียดว่าทำไมคุณไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าแฟร์ดีฮะ
2: เ
1: พราะเวลาตัดสิทธิ์เขาเนี่ยก็ควรจะบอกเขาด้วยรีเจ็คเขาออกเนี่ยก็ต้องบอกเขาด้วยว่าทำไมคุณไม่ได้สิทธิ์ไม่งั้นเขาจะงง
2: ๆ
1: ไปอุทธรณ์เนี่ยก
2: ็
1: นี่ผมโดนเรื่องอะไรอ่ะ
2: ใช
1: ่ผมทำผิดอะไรนะฮะพอคุณรู้เหตุผลปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองตรงนี
2: ้
1: คุณก็สามารถอุทธรณ์ในช่องทางเหล่านี้ได้นะครับแต่เขาก็มีเบอร์ให้ด้วยนะครับเพื่อสอบถามและขอทบทวนเปิดทบทวนสิทธิ์หรืออุทธรณ์สิทธิ์17ถึง31กรกฎาคมนะฮะ
2: ค่ะ
1: ติดตามเรื่องบัตรคนจนกันนะฮะว่าคนใหม่ได้ไม่ได้อย่างไรและคนเก่าเนี่ยที่ถูกตัดสิทธิ์ก็สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ
2: ค่ะส่วนนอกจากนี้นะคะทางครม.ยังมีการเห็นชอบต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะคะเนื่องจากว่ายังมีบางส่วนนะที่ก่อนหน้านี้เขามีการอนุมัติไป11พฤศจิกายน68อาจจะยังดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยคือยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยมีการขยายเวลาการอนุญาตนะคะก็ป้องกันเรื่องของแรงงานที่มีสถานะไม่ถูกต้องนะคะลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่อาจจะยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการรับทราบผลขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการรับและให้สินบนค่ะบูรณาการข้อมูลภาครัฐนะคะใช้เทคโนโลยีลดการทุจริตยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือไทยจีน5ฉบับนะคะครอบคลุมการพัฒนากำลังคนงานวิจัยเทคโนโลยีสำคัญเพื่อที่จะเตรียมลงนามในช่วงระหว่างการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือ16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์นักวิจัยแล้วก็การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนะคะมีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่จะเตรียมไปลงนามในช่วงระหว่างการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้นะคะยังเห็นชอบ MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดจีนร่วมบังคับใช้เรื่องของสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มช่องทางช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ถูกละเมิดในตลาดจีนและแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศจีนด้วยค่ะ
1: นะเรื่องของใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็คือที่จะหมดอายุที่จะหมดอายุเนี่ยที่กำลังจะหมดอายุในสิ้นปีนี้11ธันวาคม2569มันมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องทำเอกสารให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน31กรกฎาคมซึ่งมันก็จะถึงแล้วแล้วก็มีประมาณกี่คนอ่ะ 700,000 กว่าคนที่ทำไม่ทันนะครับเขาก็เลยขยายเวลาให้อยู่ถึงเมืองไทยถึงอีก1ปีใช่ไหมฮะเพราะว่านายจ้างเนี่ยทำไม่ทันหรอกและนายจ้างเนี่ยก็ทำเองวันเดียวไม่จบนะฮะทำไมทำวันเดียวไม่จบเพราะต้องไปติดต่อหลายที
2: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกเนี่ยก็ต้องจัดหางานจังหวัดนะฮะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: สมัยก่อนต้องไปยื่นเองนะครับยื่นวันนี้กว่าจะได้คิวเนี่ยไม่รู้นานแค่ไหนพอไปยื่นคิวปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาทำโน่นทำนี่ให้เสร็จเนี่ยเราก็จะต้องไปต่อนะฮะที่โรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดเราเพื่อที่จะตรวจสุขภาพทำประกันเสร็จโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยก็มายื่นขอใบอนุญาตทำงานในระบบอิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: ของกรมการจัดหางานหรือจัดหางานจังหวัดนะฮะชำระค่าธรรมเนียมเสร็จสับปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับไปที่ตม.อีกสำนักงานตรวจคนเข้าเมื
2: อง
1: ในพื้นที่เพื่อที่จะเก็บอัตลักษณ์ลายนิ้วมือมาสแกนม่านตานะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าไปปุ๊บทำได้เลยนะฮะตม.รับบัตรคิวก่อนฮะอีก 2-3 วันค่อยไปทำเสร็จแล้วปุ๊บก็ยังไม่จบ
2: เยอะเหมือนกัน
1: ยังไม่จบก็เอาไอ้ทั้งหมดเนี่ยไปยื่นที่กรมการจัดหางานอีกในระบบอิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: อันนี้แบบสั้นๆนะ
2: อัน
1: นี้แบบสั้น
2: ๆมันเป็นไปได้ไหมที่จะรวมกระบวนการ
1: เมื่อก่อนเดียวหนักกว่านี
2: ้
1: แยกกันคนละทิศคนละทางเลยแยกกันไปคนละทิศคนละทางเลยเป็นเรื่องของนายจ้างที่จะต้องไปดำเนินการแล้วตอนนี้นายจ้างเนี่ยเขาก็จะมีต้นทุนค่าหัวไม่ใช่ต้นทุนของแรงงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาก็จะต้องจ้างบริษัทผู้ที่จะไปทำเรื่องราวเหล่านี้ให้ต้นทุนต่อหัวต่อคนเนี่ยทีนึงเนี่ย 12,000 12,000 เพราะบางทีก็ต้องไปสมุทรสาครเพื่อทำเล่มเขียวเล่ม CI ด้วยนะฮะ เนี่ยแหละมันเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการที่จะต้องมีการจัดทำเรื่องราวเหล่านี้คือถ้าทำให้สั้นแล้วก็รวมศูนย์เนี่ยถามว่ามีไหมและเคยมีไหม
2: มี
1: one stop service อยู่ในอดีตตอนนี้ก็ไม่แน่ใจมีไหม
2: ไม่แน่ใจเหมือนก
1: ัน แต่ค่าใช้จ่ายแพงมากในการที่จะขึ้นแรงงานทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอาแบบไม่จ่ายนายหน้าอะไรเลยนะไปทำเองเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณหมื่นนึงทำเล่ม CI อ่ะซึ่งตรงนั้นเราควบคุมอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของเมียนมาของลาวของกัมพูชาของเขาอันนั้นเขาเก็บค่าธรรมเนียมของเขาไปนะฮะตรงนี้ก็คือนั่นแหละวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เราชอบขยายแล้วขยายอีกเนี่ยก็เพราะว่าขั้นตอนและกระบวนการเนี่ยมัน
2: เยอะ
1: มันเยอะไปหมดมันซับซ้อนและเยอะไปหมดแล้วก็เป็นปัญหาของผู้ประกอบการทำให้รับภาระเรื่องของต้นทุนแรงงานที่มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ค่าจ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องจ่ายเพิ่มเราจึงมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจก็คือสินค้าของเราเนี่ยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะต้นทุนแรงงานของเราเนี่ยสูงกว่าไม่ต้องพูดถึงค่าแรงนะฮ
2: ะ
1: แค่ค่าอะไรอื่นๆเนี่ยมันก็แพงกว่าเขาแล้วนะฮะประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขามีเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยที่มีต้นทุนถูกกว่าเพราะเขาผลิตออกมาเยอะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ขายออกมาเนี่ยมันก็ได้ราคาที่ถูกกว่าหรือบางทีเขามีวัสดุเทคโนโลยีในประเทศที่ดีกว่า
2: ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาก็ถูกกว่าเรา
2: ใช่
1: เราจึงมีปัญหาว่าของเราเนี่ยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็พอเขาส่งมายังประเทศไทยคนไทยก็จะซื้อของถูกไม่มีใครอยากซื้อของแพงผู้ประกอบการไทยของเราเนี่ยก็จะเกิดปัญหาสู้กับสินค้าต่างชาติไม่ได
2: ้
1: นะครับประกอบกับประเทศไทยเกิดปัญหาเรื่องโควิดมาเมื่อปี 62-63 ยังไม่ฟื้นดีผู้ประกอบการก็ล้มหายตายจากด้วยปัญหาเดิ
2: ม
1: ๆนะฮะแล้วก็มาเจอปัญหาใหม่เรื่องของตะวันออกกลางเข้าไปด้วยนะครับนี่คือปัญหาของเศรษฐกิจเรื่องของค่าแรงเราสู้เขาไม่ได
2: ้
1: นะครับปัญหาเรื่องของวัตถุดิบที่เรายังไม่สามารถสู้เขาได้แล้วก็เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังมาตั้งแต่โควิดจนถึงวันนี
2: ้
1: นะครับเป็นเศรษฐกิจปัญหาของโลกนะฮะแต่ก็กระทบกับไทยที่เราจะต้องสังคายนากันต่อไปนะฮะ
2: ค่ะติดตามเรื่องความคืบหน้านะคะคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะสามารถจับกลุ่ม3ผู้ต้องหาได้เพิ่มนะคะก็คือมีจ่าพิชิตดร.วินแล้วก็น้องสาวของดร.วิน3ท่านนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะท่านนายกบอกว่าก็ได้รับรายงานจากทางตำรวจนะคะตอนนี้เบื้องต้นตำรวจก็มีการสอบสวนนะคะดำเนินคดีซึ่งท่านนายกบอกว่าก็ไม่ต้องแถลงข่าวแล้วแหละเพราะว่ามันสามารถจับกุมได้แล้วนะคะส่วนจะมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีไหมนะคะหลังจากพบว่า1ในผู้ต้องหาเนี่ยเคยทำงานนะคะที่อาจจะเป็นตำแหน่งอื่นๆนะคะในคณะรัฐมนตรีนะท่านนายกก็กำชับว่าต่อจากนี้เนี่ยเวลาจะแต่งตั้งใครตำแหน่งหลักตำแหน่งรองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาก็อาจจะต้องคัดกรองกันให้เต็มที่หน่อยนะคะโดยท่านนายกเองก็จะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยตรวจสอบทั้งหมดนะคะก็ตอนนั้นที่มีการตรวจสอบเน
1: ี่
2: ยคือมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็หยุดข้อมูลในตอนนั้นส่วนกรณีที่ชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่ามีบางบุคคลเกี่ยวข้องกับทางพรรคภูมิใจไทยด้วย
1: เอาอีกแล้วเหรอฮะ
2: ท่านนายกบอกคือไม่ว่าใครก็โดนหมดแหละจะเกี่ยวข้องกับพรรคไหนก็โดนหมดนะคะถ้าผิดคือต่อให้เป็นระดับแกนนำนะคะยิ่งถ้าเป็นคนของพรรคเนี่ยยิ่งเว้นไม่ได้นะคะส่วนจะต้องพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือทีมงานของรัฐมนตรีต้องมีการสแกนอะไรกันใหม่ไหมนะคะท่านนายกบอกว่าก็ดูความประพฤติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คนในพรรคเนี่ยคือโดนไปหลายยกแล้วเหมือนกันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะ
1: นะคือประเด็นมันอยู่ตรงไหนอะประเด็นมันอยู่ที่เขาบอกว่าคนที่ถูกจับกุม3คน มีความเกี่ยวข้องอะไร
2: คืออยู่ในพรรคจะเป็นคนที่อยู่ในพรรคหรือว่าเป็นตำแหน่งที่ปรึกษา
1: ที่ปรึกษาใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องทางการเมืองเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็เรื่องของการสกรีน ความประพฤติคือไม่ต้องดูตลอดเวลาคือปกติเนี่ยการจะรับใครเข้าทำงานหรือว่าการที่จะรับใครมาทำงานใกล้ตัวเราเนี่ยเราต้องตรวจสอบด้วยตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะต้องไปดูเรื่องของประวัติอาชญากรรมน
2: ะ
1: ให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบดูว่ามีประวัติอาชญากรรมหรือไม่นะฮะแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันไม่คงไม่มีประวัติอาชญากรร
2: ม
1: อันนี้ผมพูดแทนน
2: ะ
1: แต่ว่าเพิ่งจะมีเรื่องนี
2: ้
1: ขึ้นมานะครับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็นั่นแหละมันก็กระทบการเมืองนะครับเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับนักการเมืองดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการเมืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
1: นะครับเรื่องของการสอบทุจริตเนี่ยตกลงแก้กันยังไงคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแล้วก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายฮะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะประชุมครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคือรัฐมนตรียุติธรรมผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะฮะคุณประกรณ์ก็กล่าวภายหลังการประชุมวันนี้เนี่ยบอกว่าประชุมครั้งที่2แล้วนะฮะแล้วก็มีท่านผบ.ตร.กิตติรัตน์มาเป็นประธานด้วยนะครับแล้วก็สรุปรายงานนะครับความคืบหน้าก็มีแนวทางในการดำเนินงานนะครับเพราะตำรวจมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะฮะหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็ดูว่ามีข้อบกพร่องจุดไหนบ้างมีใครที่จะต้องรับผิดชอบในขั้นตอนไหนบ้างเราจะไม่ลงลึกไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ใครที่รับผิดชอบอยู่ในแต่ละกระบวนการเราจะระบุแค่นั้นส
2: ่
1: วนเรื่องการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้
2: อง
1: และปปช.จะต้องดำเนินการต่อไป2หน่วยงาน
2: ค
1: ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืออะไรมหาดไ
2: ทย
1: แล้วก็กรมของเขาถูกไหมฮะแล้วก็ปปช.นะครับถ้า2ฝ่ายเนี่ยยังนิ่งนะฮะแย่แล้วครับ คือผู้เสียหายเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยกรมอะไรอะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ไหม
2: ใช
1: ่กรมนี้จะต้องไปฟ้องผู้เสียหายเหล่านี้เนี่ยสู่ปปช.นะครับเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาต่อไปนะครับส่วนเรื่องทางวินัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ผลการหารือเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าจะรายงานต่อนายกโดยตรงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยกับสื่อมวลชนเพราะต้องรายงานทุก10วันทำไมถึงไม่รายงานสื่อมวลชนนะท่านบอกว่าเพราะเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องที่เราต้องทำต่
2: อ
1: ข้อมูลอาจรั่วไหลอ๋อข้อมูลอาจจะรั่วไหลย้ำว่าเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยเอกชนผู้เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยทุกคนนะฮะหวังที่จะล้างบางมันสักทีให้จบไปเร็วๆนะฮ
2: ะ
1: คือถ้ามองแล้วเนี่ยนะฮะวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดเลยนะครับในการที่จะสอบท้องถิ่นในครั้งต่อไปนะครับก็ยกเลิกภาคกอท้องถิ่นที่เขาสอบเองมาใช้ภาคกอกอพอที่เขาสอบณตอนเนี้ยจบ
2: ใช่
1: จบ
2: ได้มาตรฐานเด
1: ีย
2: วก
1: ัน อันนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายที่สุดเพราะว่าภาคกอกอพอเนี่ยคือณวันนี้น
2: ะ
1: เขาก็บอกว่าอันเนี้ยสุจริตโปร่งใสยุติธรร
2: ม
1: ที่สุดละ
2: คือ
1: มันไม่มีช่องอ่ะในการทุจริตนะฮะก็ถ้ามาใช้ภาคกกพเนี่ยถ้าใครไม่ผ่านภาคกปุ๊บเนี่ยก็สอบภาคขไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดภาคกภาคขท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะสอบวันเดียวเช้าบ่ายภาคกท้องถิ่นภาคขท้องถิ่นเนี่ยก็สอบวันเดียวนะฮะมันถ้าเกิดมันอยู่ในกลุ่มเดียวเนี่ยเวลาทุจริตหรือจะทำอะไรมันก็ทำได้นะฮะแต่ถ้าเกิดให้กพจัดสอบเนี่ยอย่างที่เราสอบกันตอนเนี้ยนะฮะให้ภาคกท้องถิ่นเนี่ยยกเลิกแล้วมาใช้ภาคกพกัน
2: แบบเดียวกัน
1: อันนี้ช่วยได้นะ
2: อ
1: ันนี้ช่วยได้เอาแบบไม่ต้องไปลงทุนเยอะเลยนะฮะ
2: ค่ะส่วนทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยคุณอัศพลสันไตรภพนะคะท่านก็เปิดเผยเรื่องกรณีการตรวจสอบว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาย้ำนะคะว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเด็ดขาดทั้งนี้ก็มีการเชิญหน่วยงานที่เข้าเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าประชุมด้วยนะคะก็มีการรับข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะหรือมสวแล้วก็หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันนะคะรวมไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อาจจะต้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติมนะคะหลังประเด็นข้อมูลบางส่วนยังไม่ตรงกันนะคะจากการสอบถามเขาบอกว่าทางมสวเนี่ยมีการมอบอำนาจให้ทางสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาดำเนินการสอบแล้วก็ว่าจ้างเอกชนจัดพิมพ์และตรวจข้อสอบวงเงินกว่า30 ล้านนะคะ 30ล้านบาทนะก็อยู่ระหว่างการขอเอกสารยืนยันนะคะดำเนินการตามเงื่อนไขจัดจ้างส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ใช้เก็บข้อมูลการสอบนะคะยืนยันว่าสามารถตรวจสอบประวัติแล้วก็แก้ไขข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลได้โดยข้อมูลและเอกสารสำคัญอยู่ในการตรวจสอบของปปช.ค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุจริตกว่าเกือบ 6,000 รายเนี่ยตอนนี้เขายังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะก็จะต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายค่ะก็ย้ำว่าถึงแม้ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาปิดสมัยการประชุมแล้วนะคะแต่ว่าปปช.ตอนนี้ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะติดตามข้อร้องเรียนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: นะฮะติดตามต่อไปนะฮะคือเริ่มต้นรับราชการก็มาจากการทำให้ถูกต้องแล้วนะครับมาดูเรื่องของการประชุมกรรมธิการวิสามันร่างพรบงบประมาณปี70กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้โอ้ร้อนแรงฮะถกเถียงอย่างรุนแรงเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะฮ
2: ะ
1: โดยสรุปเขาพูดกันยืดยาวนะฮะตรวจสอบจากสตง.นะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็กรรมธิการสัดส่วนของพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเปิดเผยว่าสตง.ไม่สามารถรับรองงบการเงินได้อ้าวทำไมล่ะ

0: เออเนี่ยแหละปัญหา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝากฝั่งการเมืองฮะคุณชาดาไทเศรษฐ์กรรมาธิการพรรคภูมิใจไทยครับเสนอเลยครับแขวนงบนี้ทันทีครับชี้ว่ากองทุนนี้มีอิทธิพลทางการเมืองสูงจนนักการเมืองไม่กล้าแตะเอาได้ด้วยเหรอครับอิทธิพลทางการเมืองสูงจนนักการเมืองไม่กล้าแตะเพราะกลัวม็อบเกษตรกรย้ำห้ามนำเกษตรกรมาเป็นตัวประกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน
1: ์
0: กองทุนชี้แจงว่ายังไงคุณวันนีมหานีรานนท์นะฮะเลขากองทุนยอมรับเลยครับว่าระบบบัญชีมีปัญหาจริงเนื่องจากช่วงแรกไม่มีระบบที่ครอบคลุม81สาขายืนยันครับเป็นความบกพร่องทางการบริหารจัดการไม่ใช่การทุจริตเอาใหม่ความบกพร่องทางการบริหารจัดการไม่ใช่การทุจริตปัจจุบันมีรายการค้างสะสมกว่า 200,000 รายคาดจะสะสางให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้โดยมีสตง.เป็นพี่เลี้ยงพูดง่ายๆก็บอกว่านี่ไม่ใช่การทุจริตไอ้ที่บอกว่ามันหายไป 7,000 กว่าล้านลูกนี้ไม่มีตัวตนมีการโอนลึกลับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแก้ไขบัญชี10ปีบอกว่าตรงนี้มันคือความบกพร่องในการบริหารจัดการไม่ใช่ทุจริตนะครับเออติดตามสิ้นกันยานี้รู้ฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่ากันอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้ฮะเสี่ยงธรรมาภิบาลขั้นวิกฤตคือลูกหนี้ไม่มีหลักฐานยืนยัน 7,000 กว่าล้านบาทเออแล้วเราปล่อยกันมาได้ยังไงฮะเออแต่ก็จะสะสางให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับ
1: ค่ะรอติดตามกัน
0: เออเออเอออันนี้อันแหมฟังแล้วโอ
1: ้ก็น่าตกใจเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ
0: น่าตกใจนะฮะ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะติดตามเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยค่ะจัดประชุม IMF World Bank Group นะคะช่วงปลายปีนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะคะมีการแถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะภายใต้แนวคิดปีนี้นะคะขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนค่ะเสริมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เน้นให้คนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะซึ่งการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เหมือนเป็นการแสดงศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับโลกก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินนะคะเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาประเทศด้วยค่ะ
0: ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแหละว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการเงินการค้าการลงทุนอาหารโรงแรมแล้วก็ระบบขนส่งของไทยเป็นอย่างไรเวลาเขามาบ้านเราเนี่ยเขาก็จะได้กลับไปบอกบ้านเขาได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสวยสดงดงามแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็น่าลงทุนอย่างไรนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้ว่านักลงทุนแล้วก็คนที่ถือเงินเนี่ยมาในงานนี้เนี่ยเขาอาจจะมีความสนใจนะครับในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยได้ครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานและคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะ

0: ณป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: รมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
5: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงมาตรการคุมเข้มสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดว่ายังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริตยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลในครอบครัวทุจริตพร้อมเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่คู่สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรับบทบาทจากผู้ให้ทุนสู่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนควบคู่การลดความเสี่ยงและยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล
6: นางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดเผยว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฉบับที่3พุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทยจากเดิมที่ NIA จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่สตาร์ทอัพและ SME สู่การขับเคลื่อนผ่านกลไกด้านการลงทุนแบบผู้ร่วมลงทุนหรือ co-investor เพื่อกระตุ้นและดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนโดย NIA สามารถร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงได้โดยตรงผ่าน3รูปแบบหลักคือการร่วมลงทุนผ่านกองทุนทรัสต์การจัดตั้งบริษัทลงทุนหรือลงทุนผ่านกองทุนแม่และการร่วมลงทุนกับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทเอกชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยเติบโตสู่ระดับสากลโดยผู้อำนวยการ NIA ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรหรือแข่งขันกับภาคเอกชนแต่ต้องการลดความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
4: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
7: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปะแตได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจ่าสิบตำรวจมะรอบีอิงการีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรธารโตจังหวัดยะลาในขณะกำลังเดินทางกลับจากการละหมาดเพื่อเข้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหมุดลงตำบลป่าแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจต่อคำเตือนเตรียมของใช้ที่จำเป็นเรียนรู้วิธีป้องกันอย่างถูกวิธีปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดเหตุโทรสายด่วน1784ไม่หวั่นไหววันภัยมาพร้อมรับมือภัยพิบัติ
12: พี่บ่าวพี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
13: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
12: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
13: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังอยู่ที่ฟังอยู่หลายๆช่องทางกันก่อนเลยนะคะทั้งในพื้นที่ระนองเนี่ยก็จะเป็น2คลื่นด้วยกันค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายในพื้นที่ของสวทภูเก็ตก็ดีสวทพังงาสวทตะกั่วป่าแล้วก็ในพื้นที่ของออนไลน์ด้วยมีการไลฟ์สดกันด้วยนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็ทักทายกันไปด้วยนะคะไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่มาจะเจอกันในยามเช้าแบบนี้มาเติมเต็มพลังกันสักหน่อยติดตามข่าวสารผลงานเพลงเพราะๆก็นำมาฝากกันสลับกันไปได้นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางเลยนะคะทั้งหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าผ่านทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้ขอผลงานเพลงกันเข้ามาได้หรือว่าอยากรู้ข่าวสารไหนเป็นพิเศษอยากรู้เรื่องไหนมีประเด็นไหนจะมาพูดคุยกันหรือว่าในช่วงนี้ประเด็นเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมเพราะว่าต้องติดตามจริงๆแทบจะทั่วประเทศเลยนะมีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแต่เรามาดูภาพรวมกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยทั่วประเทศสภาพอากาศเป็นยังไงปริมาณฝนเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องตื่นมาแล้วลุ้นเอ๊ะวันนี้จะมีแดดออกหรือเปล่านะยิ่งประกาศฉบับนี้คือมีการประกาศแจ้งเตือนมาแบบต่อเนื่องนะตั้งแต่ฉบับที่แล้วจนฉบับล่าสุด10ถึง16กรกฎาคมนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีการประกาศฉบับต่อไปหรือเปล่าเนาะก็ต้องมีการมาลุ้นกันแต่ว่ามาดูปริมาณฝนกันก่อนคุณผู้ฟังวันนี้15กรกฎาคมนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปริมาณฝนทั่วประเทศวันนี้โอ้โหดูแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่ตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะภาคเหนือภาคอีสานมีภาคกลางนะคะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครร้อยละ 60% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคใต้มาเจาะกันแต่ละฝั่งอ่าวไทยก่อนเลยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้เนี่ยมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ 40% ของพื้นที่ก็ยังเทียบเท่ากับเมื่อวานยังโอเคอยู่แล้วก็ไม่มั่นใจว่าฝั่งคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในฝั่งอ่าวไทยเป็นยังไงบ้างคะคุณปรมินทร์ที่สุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะที่สุราษฎร์ฝนตกหนักไหมแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60% ของพื้นที่ค่ะซึ่งเหมือนกับเมื่อวานซึ่งนั่นหมายความว่าฝนตกหนักแน่นอนเพราะว่าระนองเมื่อช่วงเช้าก็ครึ้มตั้งแต่เช้าเลยนะคะมันยังไม่เห็นแดดเลยเกือบอาทิตย์ได้แล้วนะยังไม่เห็นแสงแดดเลยนะคะไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเนาะแล้วก็ที่ประกาศหลักๆในฝั่งอันดามันเนี่ยจะตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ระนองแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยค่ะคือมันเป็น2จังหวัดที่ลักษณะภูมิจังหวัดของคือใกล้เคียงกันนะสภาพเขาสภาพพื้นที่อะไรประมาณนี้ก็คือใกล้เคียงกันมากเลยนะคะก็2จังหวัดนี้เป็น2จังหวัดที่ฝนตกบ่อยแล้วก็ในทุกฤดูมรสุมก็จะโดนในทุกฤดูเลยนะคะก็นั่นแหละดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากดูแลสุขภาพแล้วขับรถขับราระมัดระวังอันตรายกันนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจกับพ่อค้าแม่ขายตื่นเช้ามาปุ๊บเปิดฟีดโซเชียลมีเดียแล้วก็เห็นว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ขายเขาก็โพสต์ลงนะคะว่าโอ้โหคือตั้งขายของแต่เช้าแต่ฝนก็ตกลงมาแบบหนักมากตั้งแต่เช้าเหมือนกันน่ะแล้วมันก็ส่งผลกับคนทำมาหากินในเรื่องของการค้าขายนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องฝนฟ้าอากาศมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างค่ะวันนี้มีประมาณ 2-3 ประเด็นเนาะถ้าเกิดว่าทัน3ก็จะอ่านให้ครบทั้ง3เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะมาดูประเด็นแรกกันละกันค่ะเรื่องของครม.ปรับเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้นะคะและจะมีการประกาศผลว่าใครจะผ่านเกณฑ์บ้างในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็คือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก่อนหน้านี้ที่หลายคนก็ถกเถียงกันว่าเอ้าแล้วคนที่ลูกเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วต้องลดหย่อนภาษีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็มีข้อประเด็นถกเถียงกันอยู่เนาะว่าเอ้ยแล้วมันจะครอบคลุมหรือมันไม่ครอบคลุมกันแน่แล้วจะต้องทำยังไง
ไหมคนส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเสียสิทธิ์ไปครอบครัวเขาเสียสิทธิ์ไปเอ้าแล้วจะทำยังไงล่ะอ่ะมาดูกันนะคะโดยเรื่องนี้นะคะก็มีการจัดให้ลงทะเบียนไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการประกาศผลอย่างที่เราบอกไปนะคะพอมีการประกาศผลแล้วใครที่ผ่านเกณฑ์หรือว่าใครไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องสามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ลงทะเบียนขออุทธรณ์ได้อีกครั้งนึงให้รัฐช่วยพิจารณาใหม่ว่าฉันเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ลำดับขั้นตอนเนาะส่วนข้อเท็จจริงนะคะเรามาดูกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องนี้ไปทบทวนและปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นมาดูว่าเขาปรับหลักเกณฑ์อะไรบ้าง 1. มีการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่ม อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มคนที่ตกหล่นจากการสำรวจบ้านอยู่ไกลๆเข้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปสำรวจอะไรประมาณนี้นะคะมีอยู่ประมาณ5ล้านคนค่ะให้เข้าสู่กระบวนการนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิมิตใช่ไหมคะอ๋อขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ที่ส่งข้อความมาบอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ทราบว่าอ่านผิดตรงไหนแต่ก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังแล้วก็ที่ให้ข้อคิดเห็นมาขอบคุณมากๆค่ะอยู่ฟังกันไปเรื่อยๆนะคะพี่นิมิตค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังพอดีทักทายเพราะว่าพี่นิมิตเนี่ยเขาส่งข้อความมาบ่อยๆว่าเนี่ยอ่านผิดก็เลยไม่ทราบว่าอ่านตรงไหนแต่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พี่นิมิตเนี่ยติดตามรับฟังรายการของเราทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีการส่งข้อความมาแจ้งเตือนมาบอกกล่าวกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังหลักเกณฑ์ที่2นะคะที่เขามีการนำเสนอขึ้นมาคือเขาบอกว่าไม่นำหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในส่วนกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ของผู้ที่มีเงินได้นะคะไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศผลนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนผ่านทาง5ธนาคารค่ะมีธนาคารกรุงไทยนะคะมีธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีธนาคารออมสินมีธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะขอบคุณมากค่ะพี่นิมิตค่ะโอ้โหน่ารักจริงๆเลยแฟนคลับของเรานะคะยังส่งมาไม่หยุดเลยนะคะจริงๆไม่ได้มีการอ่านร้อยละเลยนะคะพี่นิมิตค่ะเดี๋ยวลองดูเนาะฟังไปเรื่อยๆนะคะพี่นิมิตค่ะลองฟังเผื่อว่าคลื่นมันไม่ชัดหรืออะไรยังไงก็ลองฟังดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังแต่นั่นแหละให้คุณผู้ฟังลองอย่าเพิ่งตกใจนะหลายคนที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยแล้วครอบครัวฉันเนี่ยจากก่อนหน้านี้ฉันได้แต่พอพูดถึงเรื่องของภาษีลดหย่อนนู่นนี่นั่นเอ้าครอบครัวเรากลายเป็นครอบครัวที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นมาหรือว่าบางกลุ่มที่เขาไม่เคยได้เลยอ่ะแต่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่เขาควรจะได้รับในส่วนนี้ค่ะก็มีการทบทวนปรับหลักเกณฑ์ใหม่ส่วนก่อนหน้านี้ที่ลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วปักหมุดปฏิทินไว้เลย17กรกฎาคมนี้จะมีการประกาศผลว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังที่เรามีอยู่แล้วก็ได้หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าใครที่ก่อนหน้านี้ไปลงทะเบียนผ่านทางธนาคารทั้ง5แห่งก็สามารถติดต่อสอบถามไปกับทางธนาคารก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่รัฐบาลเองท่านนายกเองก็มีการปรับหลักเกณฑ์ให้ใหม่ค่ะมาดูข่าวที่2กันบ้างค่ะข่าวที่2นะคะก็เป็นการทบทวนเรื่องของการปรับมาตรการฟรีวีซ่านะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบเรื่องการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติม
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอไปก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการลดช่องโหว่มีการออกมาตรการในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ที่ผิดวัตถุประสงค์และยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์เท่านั้นค่ะโดยมีการยกเลิกมาตรการในการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนต่างๆนะคะพร้อมปรับสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศมากขึ้นค่ะเขาก็มีการนำปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยด้านความมั่นคงปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ปัจจัยเรื่องหลักตอบแทนต่างๆเนี่ยนำปัจจัยเหล่านี้มากำหนดค่ะแล้วก็พิจารณาใหม่ว่าคนที่มีวีซ่าคนที่เป็นอยู่ในประเทศนี้จะเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่อยู่ได้กี่วันอยู่ได้ครั้งละเท่าไหร่คุณถึงจะต้องไปต่อวีซ่าต่อนะคะเพื่อมันอุดช่องโหว่ต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีมาตรการใหม่ออกมานะคะกำหนดให้59ประเทศและดินแดนค่ะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันหรือ1เดือนนะคะโดยเพิ่มสิทธิ์ให้อีก6ประเทศที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะคะมีทั้งอินเดียแล้วก็โครเอเชียมีบัลแกเรียค่ะแล้วก็มีมอลตาแล้วก็มีมัลดีฟด้วยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาค่ะส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศค่ะเขาได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งเขาบอกว่าการปรับหลักเกณฑ์ตรงนี้จะเป็นการช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจายกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็การจำกัดข้อตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะแล้วก็มีการกำหนดให้สิทธิ์การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนแล้วก็ให้มีการรับทราบในกฎเกณฑ์ใหม่ตรงนี้ด้วยค่ะมันก็เหมือนเป็นการจริงๆก็ลดช่องโหว่ว่าใครอาจจะฉวยโอกาสในการมาตรการที่เราออกไปก่อนหน้านี้เรื่องของฟรีวีซ่าเนาะให้มันมีข้อจำกัดให้มันมีการลดช่องโหว่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วยค่ะเพราะว่าคือหลายๆคนที่เขาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเขาก็สนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในระยะยาวนะคะก็ต้องดูในเรื่องนี้นะคะต้องปรับกันไปมันไม่มีอะไรผิดหรืออะไรถูกเลยคุณผู้ฟังแค่สถานการณ์ปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนี้เขาก็ต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับแบบนี้พออีก1เดือน3เดือนต่อไปสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเขาก็จะต้องมีการปรับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปอีกนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเขารู้สึกยังไงคนในพื้นที่เขารู้ดีที่สุดว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาในลักษณะไหนนะเขามาหาผลประโยชน์ในประเทศไทยหรือเปล่าเขาฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากเราหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยบ้านฉันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่เขาท่องเที่ยวจริงๆแล้วเขามาอยู่แบบยาวๆเนี่ยควรจะอำนวยความสะดวกให้เขานะก็ต้องมีการฟังเสียงจากคนในพื้นที่แล้วก็ประกอบกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพื่อจะได้กำหนดมาตรการออกมาเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่สะท้อนไปถึงรัฐบาลนะคะจนมีการปรับหลักเกณฑ์แก้ไขปัญหาเรื่องนี้มีมติแก้เรื่องนี้นะคะเพื่อจะได้ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยคือมันเดินหน้าพัฒนาไปได้ในด้านต่างๆที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการส่งเสริมนี่แหละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆให้ใจเย็นๆนะคะในช่วงเช้าแบบนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันใครรอติดตามข่าวภูเก็ตพังงากระบี่ระนองเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้ากันค่ะ

0: วัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวมาคุย

โกหกไม่ลงพูดตรงๆไม่ได้ค่ะผลงานเพลงจากพี่ปนัดดาเรืองวุฒินะคะนานมากแล้วคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้เชื่อว่าเป็นผลงานเพลงที่ใครหลายๆคนก็ชื่นชอบหรือใครหลายๆคนที่ไม่เคยฟังแล้วก็ชื่นชอบสามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้เกลียดจากเธอเยอะค่ะก็2ผลงานเพลงที่ฟังกันในยามเช้านะคะมาติดตามกันต่อในช่วงที่2นะคะคัดข่าวมาคุยอย่างที่สัญญากันเอาไว้แหละว่าเราจะไปคัดข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันเริ่มกันที่ภูเก็ตกับพังงาก่อนเลยค่ะมาดูที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ขับเคลื่อนวันเฮลนะคะในการตั้งศูนย์บูรณาการทุกภาคส่วนให้ทุกส่วนเนี่ยมาทำงานร่วมกันทำงานแบบบูรณาการด้วยกันเพื่อที่จะเฝ้าระวังเรื่องของโรคและภัยเกี่ยวกับสุขภาพยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยิ่งเป็นเมืองที่จะต้องดูแลให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะมาดูการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันค่ะก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็ได้ไปเป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการควบคุมโรคติดต่อและภัยเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องของภัยสุขภาพเนี่ยคือบางทีมาปุ๊บอะบางโรคบางไวรัสที่มันหลายๆตัวที่เกิดขึ้นมาปุ๊บอะเราตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดตั้งศูนย์แบบนี้ขึ้นมายิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเนี่ยค่ะมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยคุณตระหนักถึงหลายๆเรื่องนะเรื่องความปลอดภัยเรื่องของภัยสุขภาพเรื่องของการจัดการขยะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้มันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเหมือนเราเนี่ยเราจะไปเที่ยวภูเก็ตเราก็เห็นว่าเฮ้ยหน่วยงานที่ภูเก็ตเขาดูแลเรื่องนี้นะเขามีการประชุมเรื่องนี้กันนะเขามีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันนะเฮ้ยเขาป้องกันไว้ก่อนถึงแม้ว่ามันยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่นะคะมันเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้เราในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วสมมติว่าเราจะไปภูเก็ตอะค่ะเราก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นกับสิ่งที่เขาทำในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งการทำแนวคิดนี้หรือว่าการขับเคลื่อนเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันการดูแลภัยสุขภาพเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่เมืองท่องเที่ยวนะแต่เมืองท่องเที่ยวหลักๆที่ยืนพื้นว่าคุณต้องทำอยู่แล้วแต่จริงๆจังหวัดอื่นทั่วประเทศพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ลงลึกในระดับอำเภอหรือจะเป็นหมู่บ้านชุมชนทุกคนสามารถแบบร่วมกันวางแผนการป้องกันหรือการประสานงานการนำเครือข่ายมาพูดคุยกันว่าเราจะป้องกันยังไงเนาะมาพูดคุยได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าคือทางด้านของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับโลกอยู่แล้วในแต่ละปีในแต่ละเดือนคือมีนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางเข้าออกในปริมาณมากๆบางคนอย่างที่เราบอกว่ามาอยู่กันแบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆหลายคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราก็เห็นตัวอย่างจากไวรัสต่างๆตั้งแต่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19ที่ทำให้คนแบบตระหนักมากขึ้นว่าเฮ้ยโลกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วอยู่ๆมันก็มีไวรัสชนิดนี้เกิดขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับไวรัสฮันตาอีกนะคะไวรัสอีโบลาอีกโอ้โหเยอะแยะมากจริงๆค่ะทุกส่วนก็จะต้องมาเฝ้าระวังไปด้วยกันนะคะโดยทางด้านของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็บอกว่าแนวคิดวันเฮลเนี่ยมันเหมือนเป็นกลไกสำคัญในการทำงานร่วมกันหลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขด้านปศุสัตว์ด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือมันเยอะมากคุณผู้ฟังมันไม่ใช่แค่3หน่วยงานหลักๆนี้เท่านั้นนะคือทั้งจังหวัดอะลงลึกไปถึงหน่วยงานแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะคือมีส่วนทั้งหมดเลยจะต้องนำหน่วยงานเหล่านี้มาประชุมร่วมกันว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเราเป็นยังไงมีโรคอะไรหรือว่าภัยสุขภาพอะไรที่มันจะเป็นความเสี่ยงกับสถานการณ์บ้านเราหรือไม่และแนวทางการเฝ้าระวังเป็นยังไงถ้าหากเกิดกรณีขึ้นมาเกี่ยวกับภัยสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราจะต้องทำยังไงหน่วยไหนรับผิดชอบงานด้านไหนประสานงานกับหน่วยงานไหนประมาณนี้เป็นต้นค่ะนี่มันเป็นกลไกของ One Health ที่มันทำให้การทำงานของการแก้ไขปัญหาทุกอย่างมันง่ายขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยร่วมมือกันถ้าหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเดียวทำไม่ได้แน่นอนค่ะทำไม่ได้เลยอันนี้ฟันธงเลยเขาถึงต้องมีคำว่าบูรณาการความร่วมมือทำงานร่วมกันดึงภาคีเครือข่ายมาทำงานร่วมกันในลักษณะประมาณนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ย
กรมควบคุมโรคถือว่าเป็นแม่งานหลักแล้วกันเขาก็ได้นำเสนอนโยบาย One Health นะคะว่าปีงบประมาณ69นี้เนี่ยเรามีความก้าวหน้าไปในระดับไหนทั้งการประเมินสถานะสุขภาพแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญของโรคที่อาจจะเข้ามามีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปัจจัยที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้นะคะแล้วก็การดำเนินการเรื่องของการจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดก็แล้วเสร็จตอนนี้เนี่ยแล้วเสร็จอยู่ที่ไปประมาณร้อยละ 83% แล้วแล้วก็อยู่ในช่วงที่มีการกำหนดเรื่องของการออกนโยบายการทำกิจกรรมออกมาเป็นกิจกรรมนำร่องให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้กันนะคะส่วนในที่ประชุมเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากลไกการทำงานการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกันการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่อย่างที่บอกพอเหมือนได้มาเห็นหน้าค่าตากันว่าเฮ้ยเนี่ยหน่วยงานนี้ฉันต้องทำงานกับหน่วยงานนี้มันก็เหมือนเป็นการแบบทำความรู้จักแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็อัปเดตความคืบหน้ากันว่าแนวทางการทำงานของหน่วยงานคุณเป็นยังไงคะหน่วยงาน A เป็นยังไงหน่วยงาน B เป็นยังไงมันเป็นประมาณนี้นะคะมันก็เป็นกลไกของ One Health ที่เขาตั้งใจขึ้นมาสำหรับกรมควบคุมโรคที่มีการนำเสนอแผนนี้แต่เชื่อว่าไม่ใช่แค่ภูเก็ตทั่วประเทศก็จะมีการนำแผนนี้ไปใช้ในระดับพื้นที่ต่อไปค่ะก็จากเรื่องของภูเก็ตนะคะมาดูที่พังงากันสักหน่อยไหมคะที่พังงาเนี่ยส่งกำลังใจให้สักหน่อยดีกว่าเพราะว่าน้องๆหรือว่าหน่วยงานทุกส่วนเลยของพังงานะคะตอนนี้เนี่ยไปอยู่กันที่กรุงเทพและเขาไปเข้าร่วมการประกวดในโครงการ To Be Number One ค่ะนำผลงานเด่นๆเนี่ยไปเข้าร่วมประกวดให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าจะคว้ารางวัลอะไรกลับมาบ้างนะคะซึ่งส่งไปทั่วประเทศค่ะระนองบ้านเราก็ไปมีระนองไปมีท่านผู้ว่านำทีมไปพาน้องๆ นักเรียนแล้วก็พาชมรม To Be Number One ทั้งตัวระดับจังหวัดทั้งตัวระดับอำเภอทั้งชุมชนแล้วก็สถานศึกษาด้วยนะคะไปกันเยอะมากเมื่อวานนี้นะคะเห็นหลายท่านเลยค่ะคือทั่วทั้งประเทศแหละที่ไปเข้าร่วมการประกวดกันนะคะเขาก็ไปโชว์ผลงานเด่นๆว่าเฮ้ยเนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยชมรม To Be Number One ในระดับจังหวัดจังหวัดนี้ทำอะไรบ้างในอำเภอนี้ทำอะไรบ้างที่แบบเด่นๆเห็นชัดๆนะคะเพื่อที่จะลุ้นการประกาศรางวัลว่าเราจะได้รางวัลกลับมาหรือเปล่านะคะก็กิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง15กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปร่วมด้วยช่วยกันค่ะสำหรับการประกวดที่ผ่านมาเมื่อวานซืนค่ะทางจังหวัดพังงาเองก็มีการเข้าร่วมการประกวด To Be Number One จำนวน7ชมรมด้วยกันมีจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประเภทสำนักงานคุมประพฤตินะคะคือเนี่ยมันมีการแตกแยกย่อยไปในหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดซึ่งตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของโครงการเลยค่ะซึ่งต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะทางพังงาเขาก็จะมีดีกรีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นบทบาทเรื่องของการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดกันแบบจริงจังมากอ่ะแล้วก็คือทำกันตลอดถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังบ่อยๆนะจะเห็นว่านันท์นำข่าวที่เกี่ยวกับการแบบป้องกันยาเสพติดการป้องกันการปราบปรามของพังงาเนี่ยบ่อยมากเลยค่ะก็นั่นแหละคาดว่าน่าจะได้รางวัลมาหลายๆรางวัลแล้วกันส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับชาวพังงาเรียบร้อยแล้วในการเข้าประกวด To Be Number One นะคะในช่วงวันที่11ถึง15วันนี้วันสุดท้ายละเดี๋ยวหลังจากนี้เชื่อว่าจะได้รู้ผลกันค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักหนึ่งเบรกไหมคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสารบรรยากาศในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ไม่ขอเป็นคนสุดท้ายจากแบทนะคะก็หนึ่งผลงานเพลงค่ะใครชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบก็บอกกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังจะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเจอกับนัทจะได้เปลี่ยนแนวให้นะคะ มาติดตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการกันบ้างค่ะสัญญากันเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวพามาดูข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างเนาะเริ่มกันที่กระบี่ก่อนเลยดีกว่าค่ะต่อไปนี้คุณจะไปท่องเที่ยวกระบี่แบบอุ่นใจปลอดภัย 100%เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้กระบี่เขามีการเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่ากระบี่ Emergency Contact Dashboard นะคะเป็นศูนย์รวมเบอร์ฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงคือบอกแล้วว่าอุ่นใจจริงคือแคมเปญนี้เนี่ยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระบี่หรือว่าพี่ๆปภ.กระบี่นะคะเปิดตัวแพลตฟอร์มกระบี่ Emergency Contact Dashboard ค่ะเป็นศูนย์รวมเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือว่ารวมเบอร์ของหน่วยงานด้านสาธารณภัยคือต่างๆเลยรวบรวมเอามาไว้ในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยนอกจากมีเบอร์ติดต่อต่างๆแล้วที่คิดว่าจำเป็นต่อคนที่ท่องเที่ยวหรือว่าการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็ยังมีการมีข้อมูลมีองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณภัยแล้วก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวนะคะเพื่อช่วยให้ตัวประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือเราสามารถแจ้งเหตุได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพอแบบมันมีตัวแบบเนี้ยตัวแพลตฟอร์มแบบเนี้ยมาอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าคนที่ไปเที่ยวก็แล้วแต่นะคะจริงมันทำให้เราอุ่นใจจริงว่าเฮ้ยมันจะเกิดความปลอดภัยกับเรานะถึงแม้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวแพลตฟอร์มนี้เราก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้แล้วมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไงคะมาดูรายละเอียดของตัวแพลตฟอร์มตัวนี้กันค่ะแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมีประกอบด้วย7เมนูหลักๆนะคะที่เขาบอกว่ามันเป็น7เมนูที่เขาคัดสรรมาแล้วว่ามันสามารถตอบโจทย์กับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรสายด่วนเบอร์โทรแจ้งเหตุสาธารณภัยเหตุด่วนเหตุร้ายมีแบบรวบรวมในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวทั้งหมดเลยค่ะคุณไม่ต้องไปเสิร์ชหาพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้องไปเสิร์ชหาเอ๊ะฉันต้องโทรหาเบอร์ไหนฉันต้องโทรหาหน่วยงานไหนอะไรอย่างนี้เขารวบรวมให้จบภายในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุหรือว่าฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็2จะมีการรวบรวมของเบอร์โทรศัพท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสาธารณภัยครอบคลุมทุกอำเภออันนี้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆค่ะแล้วก็3มีการรวบรวมแผนเผชิญเหตุภัยในรูปแบบต่างๆค่ะสมมติคุณศึกษาไปก่อนได้นะเดี๋ยวนี้คนชอบเที่ยวป่าคนชอบเที่ยวอะไรที่เป็นการเดินผจญภัยอะค่ะคุณก็สามารถศึกษาก่อนได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันไปเดินป่าในพื้นที่กระบี่แล้วฉันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงหรือถ้าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉันต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้เราสามารถเข้าไปศึกษาแผนประเภทต่างๆก่อนได้ค่ะแล้วก็ภายในตัวแพลตฟอร์มนี้จะมีอินโฟกราฟิกที่แสดงขั้นตอนของการแจ้งเตือนภัยและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยมีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแล้วก็ความปลอดภัยทางถนนมีคลิปวิดีโอมีแบรนเนอร์เป็นคลิปวิดีโอให้คุณดูว่าเอ้ยแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสาธารณภัยการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยจะต้องทำยังไงและสุดท้ายค่ะเป็นเมนูในส่วนของการรายงานสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นประจำวันของจังหวัดกระบี่เลยนะเหมือนเป็นการแบบอัปเดตข่าวไปในตัวด้วยอ่ะเจ๋งมากเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากคุณผู้ฟังสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือว่านักท่องเที่ยวก็แล้วแต่หรือว่าใครก็แล้วแต่ลองถ้าเกิดว่าเราอยู่จังหวัดระนองได้ไหมก็ได้นะลองเข้าไป โทรสอบถามแล้วก็ศึกษาดูว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มบ้านเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อว่าบ้านเรามีบ้างเราจะได้ไม่ตกเทรนไงสำหรับประชาชนในกระบี่หรือว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ค่ะทุกคนลองโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะจะไปดาวน์โหลดอะไรตรงไหนได้ยังไงเพราะเมื่อกี้ดานัทลองดาวน์โหลดดานัทใช้ iPhone ใช่ไหมคะลองดาวน์โหลดใน App Store ของ iPhone แล้วอ่ะมันก็ไม่ขึ้นนะแล้วก็มันน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ลองโทรไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพี่ๆปภค่ะหรือว่าโทรได้ที่สายด่วนนิรภัยก็ได้ที่เราแบบย้ำเตือนกันอยู่ตลอดนะ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเบอร์นี้โทรแจ้งเหตุบรรเทาสาธารณภัยอะไรได้หมดแล้วก็โทรไปสอบถามเรื่องของแพลตฟอร์มตัวนี้ด้วยก็ได้นะคะย้ำชื่อแพลตฟอร์มกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะตัวแพลตฟอร์มกระบี่ Emergency Contact Dashboard ค่ะก็สามารถโทรไปได้นะคะจากกระบี่มาปิดท้ายที่ระนองกันบ้างค่ะตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวใช่ไหมคะคือหลายจังหวัดนะเห็นแล้วหลายจังหวัดแบบตื่นตัวมากค่ะที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยขึ้นกับที่ลาดพร้าวเนาะไม่ให้เกิดขึ้นกับในจังหวัดของเราค่ะก็เห็นหลายจังหวัดมีการแอคชั่นระนองบ้านเราก็เช่นกันค่ะไม่มีการแบบประมาทแต่อย่างใดเลยมีการสั่งการมาตอนแรกทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะออก6มาตรการมาว่าจะมีการป้องกันยังไงจนมาถึงล่าสุดเมื่อวานนี้ทางจังหวัดระนองโดยท่านผู้ว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อวานนี้สั่งให้ท่านคณาธิปสุขเจริญมอบหมายให้ท่านคณาธิปสุขเจริญนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยพร้อมด้วยพลตำรวจตีธนวัฒน์วัฒนกุลนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรระนองแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเลยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะของคล้ายสถานบริการน่ะเหมือนอย่างเช่น

ขึ้นในบ้านเราเขาก็เลยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนไงคะก็มีเจ้าหน้าที่หลายส่วนนะมีพี่ๆฝ่ายปกครองมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็อยู่ในพื้นที่อ่ะคุณสามารถสอดส่องดูแลได้ดีมากที่สุดนะคะลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ก็ไปตรวจสอบเรื่องของร้านนี้มีใบประกอบอนุญาตชัดเจนหรือเปล่าถูกต้องตามที่ขอไว้หรือเปล่ากับลักษณะที่คุณทำจริงๆอ่ะหรือว่าความปลอดภัยด้านอาคารหรือว่าดูตัวของระบบไฟฟ้าระบบของป้ายหนีไฟมีป้ายมีทางออกชัดเจนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือดูแบบละเอียดมากเมื่อวานนี้หลายส่วนด้วยกันที่ไปดูนะคะก็ลงไปสักประมาณ3ร้านด้วยกันค่ะในเขตเมืองแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการทยอยลงไปดูเรื่อยๆอีกนะคะนี่ก็เป็นการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดระนองที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะไปกันแบบรวดเร็วนะเมาส์เพลินนะคะเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่กับรายการอันดามันวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงยังอยู่กับแนนัทและทีมงานสวทรนองเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกันด้วยนะคะทุกคนจะได้แบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอให้มีความสุขสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
2: รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถ้าข้ามชาติน
3: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถ้าข้ามชาติเพื่อป้องกันการบิดเบือนโครงสร้างเศรษฐกิจสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของชาวต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทั้งสองหน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนกริมปราศโสภาภาครายงาน
2: จังหวัดลำปางระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
4: นายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายประกรณ์กันณวลีปลัดจังหวัดลำปางนำคณะทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการนอกจากนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงจัดระเบียบพื้นที่ภายในสถานประกอบการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเพื่อป้องกันความสูญเสียหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการยึดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบรรหารสุยะสปทลำปางรายงาน
2: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้นายเราะมันคานโอรสะมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
7: กราบก้มบังคมบ่า ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
9: ้ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
8: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
10: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
11: พ่อครับพ่อพูดไม่ออกครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
12: ยากร้องสุบุรีเท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
11: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระสายครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับก็รับฟังเพลงเพราะๆหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามัน
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
3: ก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก้าขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับผมเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชัยวีรกูลกันนะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินชัยวีรกูลนะครับพร้อมด้วยภรรยานะครับเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่โรงแรมอิสตินแกนพญาไทกรุงเทพมหานครครับภายในงานนะครับท่านผู้ชมครับท่านนายกได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีร่วมชมวิดีทัศน์นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับฝรั่งเศสครับพร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีการอย่างเป็นทางการซึ่งมีการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศก็คือประเทศไทยของเราและประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับได้กล่าวแสดงความยินดีในนามของรัฐบาลไทยด้วยครับท่านนายกนะครับได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสครับโดยเฉพาะในปีนี้ครับซึ่งไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นมายาวนานมากกว่า170 ปีครับพร้อมกันนี้นะครับยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศสที่ให้การต้อนรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับด้วยมิตรไมตรีอันอบอุ่นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในมิติด้านวัฒนธรรมโดยยกตัวอย่างในเทศกาลลาโมเดอร์องมาเจสเต้ครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นที่กรุงปารีสนะครับผมสะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างงานหัตถศิลป์ไทยกับความคิดสร้างสรรค์ของฝรั่งเศสครับรวมถึงเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ครับของมิตรภาพที่เชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองประเทศครับ ท่านนายกอนุทินนะครับยังกล่าวถึงการหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ครับถึงปี2571ซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือในหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมครับช่วงท้ายของงานนะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่สามารถไว้วางใจได้ครับเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตต่อไปครับพร้อมกันนะครับผมกล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและฝรั่งเศสตลอดมาครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งข่าวนะครับผมของท่านนายกที่คนไทยก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมที่เราสามารถสานสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสได้นะครับผมเพราะว่าอย่างฝรั่งเศสก็มีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ต่างๆมากมายนะครับผมเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่างๆนะครับผมคนไทยเองก็น่าจะชื่นชอบฝรั่งเศสไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตชื่นชมนะครับผมสำหรับงานในครั้งนี้นะครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวไม่ใช่ขออภัยครับไม่ใช่คนใกล้ตัวเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวผมมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของ AI และเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ครับนี่แหละครับผมภูมิใจนำเสนอสุดๆไปเลยล่ะครับก็ต้องบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับได้เดินหน้ายกระดับบทบาทสื่อไทยบนเวทีนานาชาติครับพร้อมกับชูแนวคิดการพัฒนา AI ที่เข้าใจอัตลักษณ์และบริบทของเอเชียครับควบคู่ไปกับการสร้างระบบสื่อที่น่าเชื่อถือเพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลครับด้านท่านสุรไทยเลิศเกษมนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม2026 Media Cooperation Forum of South and Southeast Asia ครับที่นครคุนหมิงนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่าเรื่องเล่าที่ดีนะครับในยุคดิจิทัลเนี่ยไม่ใช่เพียงการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างเดียวแต่ต้องสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนได้ครับต้องบอกว่าแม้โลกจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ก็ต้องทำได้อย่างที่กล่าวไปนะครับผมท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ AI จะช่วยสร้างและแปลเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่หากขาดความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือปิดเบือนข้อมูลได้จึงจำเป็นต้องพัฒนา AI บนฐานข้อมูลที่สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียครับขณะเดียวกันนะครับกรมประชาสัมพันธ์กำลังพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่ไปกับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศครับเพื่อให้ระบบ AI เนี่ยแล้วก็เครื่องมือค้นหาทั่วโลกสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนตัวตนของประเทศได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับคือบุคลากรอันมากความสามารถของกรมประชาสัมพันธ์อยากนำเสนอมาบ้างเลยเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อวานก็แอบนำเสนอไปบ้างแล้วแต่อยากจะมาย้ำอีกสักรอบครับทางด้านดร.วัชรติยาวัชโรบลนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการของกรมประชาสัมพันธ์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกครับจากการแข่งขัน iSafe Hackathon ครับที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากผลงาน Fake News Deep Verify Application AI ตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time 2ภาษาครับซึ่งสะท้อนศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลในระดับโลกครับก็ต้องบอกว่านี่แหละความภาคภูมิใจของคนไทยและความภาคภูมิใจของคนกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งจริงๆกรมประชาสัมพันธ์ของเราอะครับทำหน้าที่หลากหลายมากๆเลยแล้วคนส่วนใหญ่นะครับผมไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทราบกันว่าโอ้กรมประชาสัมพันธ์เรารับผิดชอบหน้าที่หลากหลายมากมายเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่ารัฐบาลเพื่อรัฐภาครัฐนะครับผมเรารับงานจาก20กระทรวงงานด้านเทคโนโลยีทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากนำเสนอมากๆเลยให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับในเรื่องของดร.วัชรติยาวัชโรบลผู้ที่เป็นคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกมาเนี่ยมีความสามารถมากแค่ไหนนะครับผมสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ตรวจสอบข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาได้นะครับซึ่งให้เราคิดภาพตามนะว่าการที่เราจะสามารถตรวจสอบข่าวปลอมได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับการอ้างอิงภาพที่ความสมจริงหรือไม่เราต้องมีเขาเรียกว่า AI ที่ละเอียดซับซ้อนมากกว่าปกติหลายเท่าถูกไหมครับผมเพราะบางที AI ยังคาดการภาพที่เกิดจากการสร้างโดย AI ด้วยกันเองยังไม่ได้เลยเพราะหลังๆเนี้ยโหดมากภาพที่แบบสร้างออกมาโอ้โหแทบแยกไม่ออกแล้วครับระหว่างภาพจริงกับภาพAI นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราท่านดร.วชิรติยาวชิรบลเนี่ยสามารถสร้าง AI ตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วคว้ารางวัลอันดับ1มาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างสิเป็นเรื่องที่อยากจะยกย่องให้ทุกท่านได้ฟังจริงๆครับนี่แหละครับผมสุดยอดของเขาเรียกว่าสุดยอดบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ขออนุญาตตบมือดังๆให้เลยนะครับผมตัวผมตบไม่ได้แต่ว่าท่านใดที่ฟังอยู่นะครับหรือท่านใดที่ขับรถก็ไม่ต้องตบนะครับไม่ต้องปรบมือนะครับแต่ถ้าใครที่อยู่แบบฟังทางวิทยุหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยช่วยปรบมือให้หน่อยนะครับผมปรบมือให้เลยเบาๆก็ได้ถ้าอายคนอื่นนะครับอันนี้แซวนะครับผมก็อยากยกย่องจริงๆครับเป็นเรื่องที่ภูมิภาคภูมิใจมากๆนะครับผมเอาล่ะครับอีกนิดนึงนะครับผมนอกจากนี้นะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยยังเสนอ3แนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับได้แก่การจัดตั้งพันธมิตรข้อมูลสื่อสารแห่งเอเชียการร่วมผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีครับและการกำกับดูแลจริยธรรมสื่อร่วมกันครับเพื่อรับมือกับข่าวลวงข้อมูลบิดเบือนและอคติของ AI พร้อมผลักดันให้ประเทศในเอเชียเนี่ยร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวภูมิภาคสู่สายตาชาวโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับ
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไกลไกลมูเอาใหญ่ซ่ามูมากไกลกามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มา

0: ลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2หลังจากเบรกกันครับมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับผมรัฐบาลนะครับเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของเอเชียครับโดยใช้จุดแข็งด้านวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และบุคลากรคุณภาพเพื่อดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงระดับโลกครับทางด้านท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้ให้การต้อนรับและหารือกับผู้บริหารสมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือ MPA ที่ทำเนียบรัฐบาลครับในการหารือผู้แทน MPA นะครับชื่นชมมาตรการ Cash Rebate ของไทยที่ช่วยดึงดูดกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศครับและขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องท่านสุภชีนะครับเปิดเผยว่าปัจจุบันสมาชิกของ MPA เนี่ยเข้ามาลงทุนผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐย้ำอีกที 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยนะครับทางด้านสถานที่ถ่ายทำบุคลากรฝีมือดีก็ด้วยนะครับผมรวมถึงที่สำคัญเลยคอนเทนต์ท้องถิ่นที่โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารอันนี้โดดเด่นมากๆเลยครับการท่องเที่ยวก็เช่นกันงานหัตถกรรมแล้วก็เครื่องแต่งกายไทยที่ตอนนี้นะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์โด่งดังไปทั่วโลกเลยครับก็ต้องบอกว่าสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อีกมากมายเลยทีเดียวครับที่ประชุมนะครับยังได้แลกเปลี่ยนผลสำเร็จของงาน Thailand Creator and Content Expo นะครับ2026ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คนสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้มากๆเลยนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าจับคู่ธุรกิจกว่า600ล้านบาทนะครับสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในการก้าวเข้าสู่ตลาดโลกนะครับผมนอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายยังเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กองไทยต่างประเทศครับและการยกระดับกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันต่อเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะการรับมือปัญหา Deepfake นะครับหรือการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับช่วงท้ายของการหารือนะครับผู้แทน MPA ยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไทยนะครับหากมีโอกาสเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาให้เข้าพบกับเครือข่ายอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ไทยได้ขยายความร่วมมือและก้าวสู่เวทีโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ช่วงนี้เบรกนี้นะครับข่าวเดียวพอในครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช. 1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
7: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
6: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
7: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
6: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
7: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวใต้รายวัน
0: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับช่วงนี้ก็มาพบกับช่วงของข่าวใต้รายวันครับก็เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก็จังหวัดภูเก็ตบ้านเราเช่นเคยนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดือดเลยนะครับก็คือตำรวจสภ.วิชิตนะครับเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยภายในวันเดียวนะครับบอกเลยว่าสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รวมถึง4รายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผู้ที่ครอบครองยาไอซ์และก็ผู้เสพพร้อมยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้ากวาดล้างอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดจะหมดไปจากพื้นที่ครับโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นไปตามการข้อสั่งการการสั่งการของผู้กำกับการสภ.วิชิตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยชุดสืบสวนที่ลงพื้นที่เนี่ยตรวจค้นในหลายๆจุดเลยนะครับภายในตำบลวิชิตนะครับซึ่งก็ทำให้เจอนะครับกับรายแรกจับกุมหญิงอายุ34ปีได้ครับพบเป็นของกลางเป็นยาไอนะครับผมอุปกรณ์การเสพแล้วก็ผลตรวจปัสสาวะเนี่ยเป็นบวกนะครับผมจึงแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาไอโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดครับจากนั้นนะครับมาเจอรายที่2นะครับก็ได้จับกุมชายอายุ41ปีหลังผลตรวจปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีนนะครับจึงถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดครับส่วนรายที่3เนี่ยก็ได้ไปเจอกับชายอายุ30ปีนะครับก็ได้ทำการจับกุมซึ่งพบว่ามียาไอซ์อุปกรณ์การเสพและผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกเช่นกันครับจึงถูกแจ้งข้อหาเดียวกับรายแรกเลยก็คือข้อหาครอบครองยาไอซ์โดยผิดกฎหมายนะครับผมก็คือยาเสพติดประเภทหนึ่งและเสพยาเสพติดครับส่วนรายสุดท้ายนะครับได้จับกุมชายอายุ36ปีพร้อมของกลางยาไอซ์นะครับและผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกเช่นกันครับเมื่อต้นถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาไอซ์โดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดครับตำรวจสภ.วิชิตก็ได้ระบุไว้ว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับผมแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงกับลดปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับเอาล่ะครับก็นี่แหละครับผมตำรวจสภ.วิชิตก็เดินหน้าอย่างจริงจังกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเคยครับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับได้เดินหน้าตรวจสอบโรงแรมที่ยื่นขอต่อใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับผมล่าสุดนะครับผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรอมฎอนหะยีอาแวนะครับพร้อมด้วยคณะนะครับผมลงพื้นที่ตรวจโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมครับตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ2547ครับโดยครั้งนี้นะครับเข้าตรวจสอบโรงแรมรวม6แห่งทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ครับการตรวจสอบครอบคลุมนะครับผมทั้งด้านอาคารสถานที่ระบบความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายครับรวมถึงโรงแรมขนาดใหญ่จะมีการตรวจด้านสิ่งแวดล้อมความสะอาดและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างละเอียดด้วยครับพร้อมกำชับนะครับผู้ประกอบการให้ดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพักและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในสถานประกอบการด้วยนะครับผมก็ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับก็ต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมโดยขณะนี้นะครับมีโรงแรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตกว่า300แห่งจึงได้จัดตั้งคณะทำงาน3ชุดนะครับกระจายลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เลยควบคู่ไปกับการเร่งรัดการพิจารณาเอกสารเพื่อให้การออกใบอนุญาตนะครับผมเป็นไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าท่านผู้ว่าโชตินรินทร์เกิดสมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราก็พยายามดำเนินการในเรื่องส่วนนี้อย่างจริงจังเลยนะครับผมเพราะมันเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยดำเนินขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นความปลอดภัยย่อมส่งผลโดยตรงเลยแหละนะครับผมกับการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้นะครับปัจจุบันนะครับจังหวัดได้ตรวจสอบโรงแรมที่ค้างการต่ออายุใบอนุญาตไปแล้วเกือบ100แห่งครับและตั้งเป้าตรวจสอบโรงแรมที่เหลือกว่าอีก200แห่งนะครับให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยครับและรักษาภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับเอาละครับก็นี่แหละครับข่าวจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงนี้ในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวที่สะเทือนใจอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดภูเก็ตเราจึงไม่นิ่งนอนใจนะครับและเดินหน้าตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับผมขยับมาที่จังหวัดพังงา นะครับมาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าเศรษฐกิจสักนิดหน่อยนะครับผมไม่ใช่เศรษฐกิจเท่าไหร่แหละเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆในจังหวัดพังงา นะครับจังหวัดพังงาได้เดินหน้าคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำปี2569ครับเพื่อเฟ้นหาสินค้าคุณภาพจากชุมชนยกระดับสู่มาตรฐาน5ดาวและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับท่านบัญชาธนูอินนะครับผมก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือโอท็อปปี2569ระดับจังหวัดครับพร้อมกับได้เยี่ยมชมบูธสินค้าและให้กำลังใจผู้ประกอบการจากทั้ง8อำเภอที่นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรครับปีนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการประเมินรวม218ผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวนะครับโดยประเภทที่มีจำนวนมากที่สุดคือผ้าและเครื่องแต่งกายคิดเป็น147ผลิตภัณฑ์นะครับ147นะครับผมรองลงมาเป็นของใช้นะครับของตกแต่งและของที่ระลึกนะครับอาหารสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มครับการคัดสรรจะพิจารณาจาก3ด้านหลักนะครับได้แก่คุณภาพนะครับผมผลิตภัณฑ์ความเข้มแข็งของชุมชนครับศักยภาพด้านการตลาดและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รวมถึงมาตรฐานคุณภาพด้วยเพื่อจัดระดับตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาก็ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าการคัดสรรครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปสร้างฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาและการตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนและผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคงครับพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดในระยะยาวนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่หลายๆจังหวัดนะครับผมรวมถึงจังหวัดพังงาเองนี่แหละได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมผลักดันมาอยู่ตลอดนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้จังหวัดพังงาเองนะครับได้ยกระดับนะครับผมเรื่องของการพัฒนานะครับผมการตลาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปนั่นเองนะครับมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันนะครับผมต้องบอกว่ากลับมาที่เรื่องของความปลอดภัยอีกแล้วนะครับจังหวัดกระบี่นะครับเดินหน้ายกระดับการรับมือสาธารณภัยทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการและการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับภายใต้เป้าหมายกระบี่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับผมท่านสุวิทย์สุริยะวงศ์นะครับเป็นประธานการประชุมนะครับจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้เลยนะครับผมโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้เลยนะครับผมที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการนะครับซึ่งครอบคลุม6ด้านสำคัญตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการเตรียมความพร้อมครับการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปจนถึงการฟื้นฟูและการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัตินะครับผม พร้อมทั้งนะครับมีการถอดบทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้บริษัทกระบี่ยางทอง1992ครับเพื่อ นำมาปรับปรุงแนวทางรับมือในอนาคตครับนอกจากนี้นะครับจังหวัดกระบี่เองยังมีการเปิดตัวกระบี่ Emergency Contact Dashboard นะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับผมที่รวบรวมเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินของจังหวัดกระบี่นะครับผมไว้ในที่เดียวเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับภายใต้แนวคิดรวดเร็วอุ่นใจปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับนี่แหละครับผมสโลแกนเลิศเลยแหละครับผมนะครับรวดเร็วอุ่นใจปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับคาดหวังว่าทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสาธารณภัยนะครับผมลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับเอาละครับนี่ก็เป็นของในเรื่องของจังหวัดกระบี่นะครับผมกระบี่ Emergency Contact Dashboard นะครับก็อย่าลืมไปดูแพลตฟอร์มนี้กันนะครับเอาละครับปิดท้ายกันด้วยข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดระนองครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองร่วมกับห้างค้าปลีกชั้นนำนะครับจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครับนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนครับแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าจัดขึ้น2วันนะครับผมก็คือวันศุกร์ที่17นะครับและวันศุกร์ที่31กรกฎาคมปี2569ครับก็สามารถพบกันตามจุดจำหน่ายทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองได้เลยนะครับผมตามสถานที่ที่อำเภอได้กำหนดเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่าช็อปของดีราคาประหยัดนะครับก็อิ่มใจแล้วก็ช่วยคนไทยไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมที่อำเภอเมืองระนองนะครับวันที่17นะอันนี้เอาของวันที่17ก่อน17กรกฎาคมเนี้ยอำเภอเมืองระนองนะครับมีที่ CJ Mall Lotus แล้วก็จุ่มจิ๋มครับส่วนอำเภอละอุ่นนะครับมีที่ Big C และจุ่มจิ๋มกระบุรีมีที่จุ่มจิ๋มครับอำเภอกระเปอร์มีที่แมคโครและจุ่มจิ๋มนะครับและสุดท้ายเลยคืออำเภอสุขสำราญมีที่ CJ Mall นะครับเอาล่ะแล้ววันที่31ล่ะมีที่ไหนบ้างก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมที่อำเภอมรนองก็จะมีเป็น CJ Mall Lotus และจุ่มจิ๋มครับละอุ่นก็ Big C จุ่มจิ๋มกระบุรีก็จุ่มจิ๋มครับแต่อำเภอกระเปอร์จะมีแค่จุ่มจิ๋มแล้วครับรอบนี้คือวันที่17ของอำเภอกระเปอร์เนี่ยจะมีแมคโครด้วยถูกไหมครับแต่31จะมีแค่จุ่มจิ๋มเท่านั้นนะครับผมใครไปแมคโครไม่เจอนะอย่าพลาดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายที่อำเภอสุขสำราญนะครับก็มีที่ CJ เช่นเดิมครับก็ใครที่กำลังมองหาสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดกระเป๋าตังค์อย่าลืมแวะไปเลือกซื้อกันได้นะครับเพราะนอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพแล้วยังเป็นการร่วมสนับสนุนสินค้าและผู้ผลิตของไทยอีกด้วยครับเอาละครับนี่ก็หมดไปแล้วแหละใกล้หมดเวลาแล้วจริงๆเหมือนวันนี้พูดนานกว่าปกติด้วยนะครับก็ขออนุญาตรีบลาทุกท่านไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเลยเวลารายการครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์วีรศัยนะครับผมน้องดิววสุผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับและพี่วันชาริยานะครับผู้ช่างไฟฟ้าเทคนิคนะครับผมผู้ควบคุมรายการในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลา
9: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
11: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
10: สถาบันหลักของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
11: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
10: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกเพราะไม่ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวด

0: เร็วตามตลาดโลกโดยใช้กลไกราคาหน้าโรงกลั่นและเงินกองทุนน้ำมันช่วยพยุงพร้อมให้ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยจะใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นรวมถึงการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอการบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามแบบวันต่อวันแต่หากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้เกิดการปรับขึ้นแบบกระชากราคาพร้อมยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีแชร์ Forex ครบแล้ว2รายมั่นใจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนช่วงปิดสมัยประชุม
2: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์ Forex ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิ

ด้านมนุษยธรรมเนื่องจากสตรีและเด็กผู้หญิงเหล่านี้ยังคงแบกรับภาระอันหนักอึ้งจากวิกฤตมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานด้วยความต้องการด้านสาธารณสุขการปกป้องคุ้มครองและบริการอื่นๆที่จำเป็นเพิ่มขึ้นทุกด้าน UNOCA ประจำอัฟกานิสถานยังเตือนว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสตรีงบประมาณที่ลดลงและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทำให้ระบบการดูแลสุขภาพมารดาของอัฟกานิสถานเผชิญความกดดันมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: การขึ้นปีใหม่ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ปีเก่าเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเป็นการซ้ำรอยหรือย่ำเท้าอยู่ในที่เดียวขอให้มันก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเวลาเดิมค่ะ 11:10 โดยประมาณจนถึง เวลา 12:00 นของทุกวันค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอกันด้วยนะคะแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่พังงาค่ะของเรามีแดดนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังวางแผนในเรื่องของการซักผ้านะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รีบได้เลยค่ะนำผ้าออกมาตากได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการพยากรณ์อากาศนะคะว่าจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นของวันนี้นะคะก็อาจจะมีฝนตกลงมาก็ได้ค่ะจังหวะแบบนี้นะคะรีบตักตวงเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะมาส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นเรื่องราวมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เราจะมีการประกาศผลของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนะคะในวันที่17นี้กันด้วยนะคะรวมไปถึงประเด็นที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการเคาะสูตรแคร์นะคะสำหรับการปรับบำนาญชราภาพนะคะของผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็39กันด้วยค่ะและมาดูในส่วนของมาตรการฟรีวีซ่าแล้วก็ยกเลิกสิทธิ์พำนักนะคะ60วันแล้วก็ปรับเป็น30ถึงแล้วก็15วันของวีซ่ากันด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันอาชญากรรมแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยนะคะและมาดูในส่วนของความที่เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังที่น้องน้ำฝนนำมาฝากนะคะนั่นก็คือเด็กไทยของเราไม่ธรรมดาอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะไปคว้าแชมป์บนเวทีโลกนะคะคว้า32รางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติปรบมือให้น้องๆรัวๆเลยนะคะสำหรับรางวัลที่น่าชื่นชมนี้รวมไปถึงรางวัลที่เป็นรางวัลดีเด่นนะคะในเรื่องของเกาะสมุยนะคะของเราก็ได้คว้าแชมป์อันดับ1ค่ะเกาะที่ดีที่สุดในโลกมาด้วยนะซึ่งแซงหน้ามัลดีฟแล้วก็กาลาปากอสไปอย่างชิวเฉียดนะคะเพราะว่าไทยเราได้คะแนนมาอยู่ที่95.64 นะคะส่วนมัลดีฟก็ได้ 95.38 ก็ถือว่าไทยเรายังมีประสิทธิภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวอยู่นะคะแล้วก็มาดูในเรื่องราวดีๆนะคะการสืบสานมวยไทยแล้วก็อาหารไทยนะคะฮอตมากเลยค่ะตอนนี้ในยุโรปนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็จะต่อยอดในเรื่องของการสร้างรายได้เพื่อที่จะนำเข้าประเทศของเรากันด้วยนะคะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยในส่วนของการให้บริการในเรื่องการตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะคะโดยที่ทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็สร้างผลิตในส่วนของซูเปอร์แอปขึ้นมานะคะเพื่อที่จะใช้ในการขอในเรื่องของตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อที่จะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการนำประวัติพวกนี้ค่ะไปใช้ในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆนะคะก็ไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานีตำรวจแล้วนะคะก็สามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้น้องน้ำฝนก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะแล้วมาปิดท้ายกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเช่นเคยค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังข่าวสารกันค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะเมื่อสักครู่นะคะหลังไมค์เราก็ได้รับสายจากคุณผู้ฟังนะคะจากทางบ้านนะคะทางพี่สาวตะกัวป่านะคะก็รายงานในเรื่องของสภาพอากาศมาด้วยนะคะว่าที่ตะกัวป่าของวันนี้นะคะก็มีแดดแรงเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ค่ะเดี๋ยวในช่วงท้ายของรายการน้องฝนก็มีพยากรณ์อากาศมาฝากกันด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาในเรื่องของบล็อกกล่าวข้อมูลข่าวสารและก็ขอเพลงกันเข้ามาด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะคะที่สนใจจะร่วมสนุกแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกกล่าวข้อมูลข่าวสารนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่076นะคะ460511นะคะทาง FM 100 MHz ของเราก็ยินดีรับสายจากท่านนะคะก่อนที่เราจะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของประเด็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบค่ะข้อเสนอเพิ่มเติมในเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมนะคะก็ได้เสนอซึ่งการปรับปรุงโครงการดังกล่าวนะคะก็จะมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของรัฐบาลสามารถเข้าถึงผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะจึงได้สั่งการให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ตามข้อเท็จจริงกันด้วยค่ะประเด็นแรกค่ะที่มีการนำมาเป็นเกณฑ์นะคะอย่างแรกก็คือเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการในปี2569นี้นะคะโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เป็นกลุ่มชายขอบแล้วก็เป็นกลุ่มตกหล่นจำนวนกว่า 5.4 ล้านคนนะคะเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติอย่างที่2ค่ะไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติในเรื่องที่บุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในกรณีที่บิดามารดานะคะของผู้ที่มีเงินได้นะคะเป็นผู้ที่ เสียภาษีนะคะนำสิทธิ์ตัวเนี้ยมาลดหย่อนภาษีในการในเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาอันนี้เราเจ้าจะไม่นำมาเป็นเกณฑ์ในการใช้ในการพิจารณานะคะเกณฑ์อย่างข้อที่3ค่ะการพิจารณาเกณฑ์นะคะคุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทค่ะจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมนะคะโดยมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17นี้นะคะคุณผู้ฟังผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารค่ะได้แก่ธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรายเดิมไม่ต้องมีการยืนยันสิทธิ์ตัวตนนะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็หน่วยรับบริการทั้ง5หน่วยนั่นเองนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมนี้นะคะส่วนผู้ที่เป็นรายใหม่นะคะก็จะเริ่มได้ตั้งแต่1ตุลาคมค่ะส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17นะคะหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้ว17จนถึง31กรกฎาคมเท่านั้นนะคะต้องอยู่ในห่วงเวลานี้เท่านั้นถ้าเกิดเลยไปกว่านี้ก็คือไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้ที่จะได้รับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันด้างนะคะทั้งรายเก่าและก็รายใหม่นะคะในช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าของชีพค่ะได้แก่ค่าอุปโภคบริโภคนะคะจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางกันด้วยค่าแก๊สหุงต้มนะคะค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาค่ะซึ่งวงเงินในส่วนของการซื้ออุปกรณ์สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่จำเป็นสินค้าเพื่อการเกษตรนะคะสินค้าเพื่อการศึกษานะคะจากร้านตรงฟ้าหรือว่าร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะได้จำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของการลดในเรื่องของ ถ้าแก๊สหุงต้มนะคะแก๊สหุงต้มเนี่ยก็จะตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดนะคะจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วงเงินในเรื่องของค่าเดินทางขนส่งสาธารณะนะคะจำนวน750บาทค่ะต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งครอบคลุมไปทั้งระบบขนส่งทั้ง8ประเภทนะคะก็คือขสมก.บขส.นะคะรถไฟฟ้า BTS นะคะรถไฟฟ้า MRT นะคะแล้วก็รถไฟด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรือสาธารณะอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนสิทธิประโยชน์ข้อที่4นะคะบรรเทาภาระในเรื่องของค่าไฟค่ะในกรณีใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนนะคะแล้วก็ติดต่อการแบบเนี้ยตลอด3เดือนก็จะใช้สิทธิ์ใช้ฟรีไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเกิน50หน่วยต่อเดือนผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินค่าชำระไฟในวงเงิน315บาทนะคะต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ถ้าเกินวงเงินจากนี้ก็จะต้องออกเองทั้งหมดค่ะและก็นี่เป็นในเรื่องของค่าไฟมาดูสิทธิประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะได้รับนั่นคือในเรื่องของน้ำประปากันค่ะทางรัฐก็จะสนับสนุนค่าประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ต่อท่านนะคะน้ำประปาต่อ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ก็ไม่เกิน315บาทนะคะรัฐก็ยังคงสนับสนุนในวงเงิน100บาทแล้วก็ที่เหลือก็คือต้องชำระเองแต่ถ้าเกิดว่าเกิน315บาททั้งหมดก็คือต้องจ่ายเองทั้งหมดนะคะอันนี้คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะทั้งหมดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าดูข้อมูลอื่นๆนะคะได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงธนาคารที่เป็นศูนย์นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธนาคารที่รับลงทะเบียนทั้ง5แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยธกส.นะคะออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ค่ะและก็มาดูในประเด็นที่มีผลนะคะต่อเรื่องของชาวต่างชาตินะคะในเรื่องของครม.ก็จะมีครอบคลุมมาตรการฟรีวีซ่านะคะแล้วก็ยกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30วันแล้วก็15วันเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการก่ออาชญากรรมแล้วก็ความมั่นคงค่ะแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนแล้วก็จะมีผลต่อการท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นการในเรื่องของการมองในภาพรวมแล้วก็การปรับสิทธิ์ในประเทศบางประเทศเท่านั้นนะคะมาดูในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบในเรื่องของการทบทวนมาตรการยกเลิกการตรวจลงตราแล้วก็การใช้สิทธิ์การตรวจลงตราของประเทศไทยเพิ่มเติมนะคะตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอนะคะเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันป้องกันการใช้สิทธินะคะในเรื่องของผิดวัตถุประสงค์และก็ยึดหลักในเรื่องของ1ประเทศ1สิทธิ์ค่ะโดยยกเลิกมาตรการแล้วก็ยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักชนิดที่ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศแล้วก็ดินแดนค่ะพร้อมปรับสิทธิ์ใหม่นะคะให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยคำนึงถึงปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็หลักต่อการตอบแทนนะคะแล้วก็รวมไปถึงมาตรการใหม่กำหนดให้59ประเทศแล้วก็ดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นในเรื่องของการตรวจลงตาเพื่อที่จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็การพำนักได้ไม่เกินกว่า30วันนะคะโดยใช้สิทธิ์โดยเพิ่มสิทธิ์ให้กับ6ประเทศได้แก่อินเดียค่ะโครเอเชียบัลกเรียไซรัสนะคะแล้วก็มอนสตาแล้วก็มัลดีฟนะคะส่งผลให้ประเทศไทยส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศนะคะได้รับสิทธิ์ในขณะเดียวกันค่ะซึ่งจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการพิจารณายกเว้นวีซ่านะคะสำหรับคนไทยด้วยแล้วก็เป็นการทำข้อตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะคะให้มาเลเซียนะคะแล้วก็เซนเซียนะคะได้รับสิทธิ์การพำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันแล้วก็กำหนดให้สิทธิ์การตรวจโรงแรมนะช่องทางอนุญาตการของด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะได้แก่อัซเบจานค่ะเบลารุสแล้วก็เซอร์เบียค่ะยกเลิกสิทธิ์วีซ่า on the arrival นะคะของอินเดียด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดในเรื่องของสิทธิซ้ำซ้อนนะคะภายหลังการทบทวนนะคะก็ได้มี ประเทศแล้วก็ดินแดนที่ได้รับสิทธิตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศแล้วก็ดินแดนค่ะโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เกี่ยวข้อง5ฉบับก็มีผลบังคับใช้นะคะเมื่อพ้น15วันนับตั้งแต่มีการประกาศราชในราชกิจในราชกิจจานุเบกษาค่ะทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนที่มีมาตรการใหม่นี้ออกมานะคะก็ยังคงพำนักในโดยการใช้สิทธิ์เดิมที่ยังคงเหลืออยู่ได้ค่ะโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะก็จะยกระดับในเรื่องของ Thailand Digital Arrival นะคะการ์ดเพื่อที่จะคัดกรองประวัติแล้วก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติแล้วก็การทบทวนมาตรการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดในเรื่องของโอกาสทางการท่องเที่ยวแต่อย่างใดนะคะแต่ป้องกันไม่ให้มาตรการดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของวีซ่าถูกนำไปใช้ในช่องทางที่กระทำผิดกฎหมายนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกันนะคะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากพี่สาวตะกั่วป่าสักหนึ่งบทเพลงค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามพา

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็น

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของการตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะคะโดยที่ทางตามรัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศนโยบายภาครัฐดิจิทัลนะคะที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบนะคะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลทุกส่วนงานนะคะโดยที่มีซุปเปอร์แอปเดียวนะคะเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเพื่อความโปร่งใสแล้วก็กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลนะคะอย่างเต็มรูปแบบค่ะแล้วก็ประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะคะด้วยชื่อสกุลแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารในการสมัครงานหรือว่าการทำธุรกรรมต่างๆนะคะโดยเริ่มใช้บริการได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานะคะโดยที่สามารถขอในเรื่องของตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะคะเว็บไซต์ www.crd.go.th นะคะ /bg/landing นะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความรวดเร็วสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะผ่าน4ขั้นตอนง่ายๆค่ะอย่างแรกก็คือกรอกประวัตินะคะเข้ากรอกข้อมูลนะคะโดยกรอกข้อมูลคำร้องขอประวัติอาชญากรรมค่ะแล้วก็ในขั้นตอนที่2นะคะก็จะมีการยืนยันตัวตนนะคะโดยเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่าใช้ในเรื่องของการกรอกเลขหลังบัตรก็ได้นะคะพร้อมที่จะตรวจสอบข้อมูลและก็กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนค่ะอย่างที่3นะคะชำระเงินออนไลน์ค่ะก็สามารถชำระเงินได้ในเรื่องของค่าบริการนะคะผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะแล้วก็รวมไปถึงอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วยแล้วก็รองรับในเรื่องของการสแกน QR code การออกprepayment ให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถชำระได้ที่ตู้ ATM ก็ได้ค่ะในส่วนขั้นตอนที่4นะคะการรับผลประวัติค่ะทั้งนี้จะมีทางการรับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะคะพร้อมที่จะมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือค่ะซึ่งจะมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะคะที่มีการรับสิทธิประโยชน์สูงสุดโดยสามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็รับผลทางอีเมลได้ทุกที่ทุกเวลานะคะโดยที่ประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอีเมลนะคะก็สามารถมารับเอกสารตัวจริงที่มีลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินทางมารับได้ที่จุดบริการทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะคะศูนย์พิสูจน์หลักฐานทั้งศูนย์1ถึง10เลยนะคะแล้วก็ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะและนี่ก็เป็นบริการดีๆจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมาดูในเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเราได้ยินกันมาสักพักแล้วล่ะแต่อันนี้มันเป็นในเรื่องของการต่อยอดแล้วก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของความเป็นไทยของเรานะคะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่ายินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะทั้งในเรื่องของมวยไทยแล้วก็อ่านไทยค่ะตอนนี้ค่ะฮอตมากค่ะในยุโรปนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็จะต่อยอดในเรื่องของการสร้างรายได้ให้เข้าประเทศได้อีกด้วยนะคะในส่วนของอาหารนะคะแล้วก็มวยไทยค่ะเป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยในตลาดโลกนะคะรัฐบาลเองก็เดินหน้าที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างไทยนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้การค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการจ้างงานนะคะพร้อมที่จะรุกขยายโอกาสในตลาดยุโรปนะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความสนใจในวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยของเรานะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านรัฐบาลนะคะก็ได้บูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะผลักดันมวยไทยอาหารไทยแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะสู่เวทีนานาชาติควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจค่ะเพิ่มมูลค่าสินค้าและก็บริการของไทยแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยด้วยหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะคือการส่งเสริมในเรื่องของมวยไทยค่ะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในประเทศเยอรมันแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกมวยไทยกว่า530คนแล้วก็มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 20,000 คนค่ะโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆนะคะร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ไทยได้อีกด้วยค่ะ
และในเรื่องของอาหารค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของอาหารก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไทยเองก็สนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพแล้วก็ความเป็นอาหารไทยแท้ค่ะปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์กว่า 1,500 ร้านค้านะคะใน72ประเทศทั่วโลกค่ะผ่านความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เขาเรียกว่าให้ผู้บริโภคแล้วก็ขยายโอกาสนะให้สินค้าแล้วก็วัตถุดิบของไทยเราเนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ในด้านอาหารชั้นเลิศได้อีกด้วยค่ะรวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะก็ได้นำการแสดงศิลป์นาฏศิลป์ไทยนะคะทั้งรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยอาทิเช่นนะคะโนราค่ะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกมาจัดแสดงในงานไทยแกลนเฟสติวัลนะคะณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะคะพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยให้แก่ชุมชนไทยในต่างแดนด้วยเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็ความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเด็กไทยของเราสร้างชื่ออีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเด็กไทยกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ฟังประกาศศักดาบนเวทีโลกค่ะคว้า32รางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาตินะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวแทนประเทศไทยนะคะก็กวาดรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาตินะคะจำนวน32รางวัลกลับประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจนะคะอย่างยิ่งเลยนะโดยคว้ารางวัลพิเศษมาครอง6รางวัลค่ะได้แก่รางวัลคะแนนสูงสุดลำดับ2เกรด4นะคะรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับ3เกรด5นะคะแล้วก็รางวัล Gentle Award 2รางวัลค่ะรางวัล The Star of World นะคะพร้อมทั้งรางวัล Diamond ค่ะ2เหรียญเหรียญทอง9เหรียญเหรียญเงินอีก5เหรียญค่ะคุณฟังแล้วก็เหรียญทองแดงอีก10เหรียญแล้วก็รางวัลชมเชยอีก1เหรียญ นะคะซึ่งในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาตินะคะก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะที่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2,300 คนจาก26ประเทศนะคะซึ่งตัวแทนประเทศไทยของเราก็มีน้องๆไปร่วมทั้งหมด27คนค่ะได้ผลงานการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าแต่ละรางวัลนะคะเป็นความภาคภูมิใจนะคะส่วนสำหรับรางวัลของเจ้าของรางวัลนะคะที่เป็นรางวัลสูงสุดนะคะที่เป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็ไปได้รับรางวัลมานะคะนั่นก็คือรางวัลสูงสุดลำดับ2ของเกรด4นะคะเป็นผลงานของเด็กชายปิยพัฒน์วโนทยานค่ะโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษค่ะแล้วก็ยังได้รางวัลอีก2รางวัลนะคะได้แก่รางวัล The Star Fall of World นะคะแล้วก็รางวัล Gentle Award นะคะรวมทั้งรางวัล Diamond กันด้วยโอ้น้องเก่งมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคณิตศาสตร์ก็บางคนอาจจะมองว่าไกลตัวนะคะแต่น้องๆก็ผ่านการฝึกฝนนะคะผ่านการเรียนรู้นะคะทุกคนก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมาดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของพี่น้องชาวใต้ของเรานะคะเพราะว่าอะไรเกาะสมุยค่ะของเรานะคะคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดนะคะในโลกจาก Travel Leisure World Best Award 2026นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกาะสมุยของเรานะคะคว้าแชมป์ในลิสต์นี้ได้สำเร็จนะคะซึ่งมีจากผลโหวตของผู้อ่านมากกว่า 270,000 คนนะคะรวมคะแนนโหวตกว่า 6,600 1,000 คะแนนนะคะครอบคลุมในหมวดของการโรงแรมเมืองเกาะสายการบินเรือสำราญแล้วก็ประสบการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งเกาะสมุยขึ้นแท่นอันดับ1ด้วยคะแนน 95.64 ค่ะคุณผู้ฟังและอันนี้ค่ะด้วยความที่สิ่งที่ทำให้สมุยได้รับความโดดเด่นนะคะไม่ใช่เพียงแค่ภาพจำในเรื่องของทะเลและก็รีสอร์ทหรูเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงเสน่ห์ดั้งเดิมของเกาะทั้งสวนมะพร้าวนะคะชุมชนริมทะเลวิถีชาวประมงนะคะป่าเขตร้อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้ำตกค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็การเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะมะพร้าวหมู่เกาะอ่างทองด้วยนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของธรรมชาตินะคะของพื้นที่นะคะแล้วก็5อันดับเกาะที่ดีที่สุดในโลกกันด้วยค่ะนอกจากสมุยแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่ง
แห่งนะคะนั่นก็คือภูเก็ตค่ะภูเก็ตของไทยก็ถือว่าติดอยู่ใน5อันดับแรกนะคะสะท้อนให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยเราก็มีศักยภาพในการเดินทางของนักท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวต่างเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาชื่นชมแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวเองก็มองหาทั้งธรรมชาติที่พักคุณภาพดีแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการพักผ่อนแบบครบวงจรค่ะถือได้ว่าเป็นเรื่องดีนะคะทั้งเกาะสมุยซึ่งเกาะสมุยเราเองก็คว้าอันดับหนึ่งนะคะแซงหน้ามัลดีฟนะคะแซงหน้าหมู่เกาะกาลาปากอสนะคะแล้วก็แซงหน้าบาหลีนะคะแซงหน้าแล้วก็อันดับ5ของเราก็เป็นในเรื่องของภูเก็ตนั่นเองค่ะทั้ง2แห่งก็ถือเป็นราชาแห่งอันดามันแล้วก็ราชาแห่งอ่าวไทยนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับประเทศไทยของเราแล้วก็ภาคใต้ของเรากันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลา11:55 นะคะยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะคะน้องๆฝนจะมาพยากรณ์อากาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีแจ้งประกาศนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะคุณผู้ฟังทั้งในส่วนของภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะคะก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันของเรานะคะแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ระมัดระวังจากฝนตกถึงหนักมากจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมกันด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะมาดูในส่วนของลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็มีค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูงถึง3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเรือเล็กค่ะก็ควรงดออกจากฝั่งในบริเวณจากนี้นะอีก1วันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแดดใช่ไหมคะแต่ก็อย่าชะล่าใจค่ะเพราะการพยากรณ์อากาศก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองใน60%ของพื้นที่นะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในบริเวณระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะมาดูในส่วนของอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเลยมีคลื่นสูง2-3เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะจังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้พี่น้องชาวที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะคะระมัดระวังในเรื่องของฝนตกกันด้วยแล้วก็ในเรื่องของคลื่นลมแรงกันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่15กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้น้องน้ำฝนก็ถือว่านำเรื่องราวข่าวสารมาบอกกล่าวให้คุณผู้ฟัง

0: วันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
6: ก้าขาฟุ้นผีเอ็มซอกจุดหน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
5: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
6: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
5: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
6: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงด
7: 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
1: ผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมยกระดับการโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งของอิหร่านในสัปดาห์หน้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดก่อนเยือนสปป.ลาว25กรกฎาคมนี้ไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เปิดเผยในการประชุมกพช.ถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศด้วยการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักลงทุน
3: เราจึงได้กำหนดในเรื่องของโครงสร้างของพลังงานนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักดังนั้นวาระการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดอนาคตในเรื่องโครงสร้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานเพื่อรองรับกิจการ Data Center หรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Data Center เป็นมากเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับความมั่นใจรับจากนักลงทุนหรือกิจการในระดับโลกนะครับซึ่งเขาเห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงานความมีเสถียรภาพในเรื่องของโลจิสติกและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเขาจึงหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ

0: data center นะครับ
1: ทั้งนี้ที่ประชุมจะร่วมกันหารือและผลักดันมาตรการรองรับต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือDirect PPAการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนและสามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าครองชีพของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นร่วมกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอและบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนปริมาณสำรองยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
3: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทั้งดีเซลเบนซินราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงแต่ในชั้นนี้เนี่ยเวียนว่าเรายังใช้กลไกของการลดราคาหน้าโรงกลั่นนะครับเอาเงินจากโรงกลั่นเนี่ยมาลดราคาหน้าปั๊มสองก็ยังมีกองทุนอยู่นะครับก็จะบริหารราคาในช่วงนี้นะครับให้เหมาะสมกับราคาตลาดไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงเยอะแยะก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะบริหารคอยดูสถานการณ์ทุกวันครับเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับใช้เงินตรงนี้หมื่นกับอีก500ล้านมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแล้วนะฮะแล้วก็กำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยมันเป็นการติดลบสะสมมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีนะครับ
2: กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญคือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
4: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายโดยตรงป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาหรือการช้อปปิ้งยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลใดในครอบครัวทุจริตนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิบุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ผู้สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายซึ่งมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนถือเป็นการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบใช้ลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
5: เป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นทำได้เร็วสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้เยอะการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจาก ข้าราชการไม่ใช่เราคิดเองนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครเรื่องของทุจริตมีทุจริตอยู่ข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายสอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่าสิทธิข้าราชการพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี่ยใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกัน
4: อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำว่าจากข้อมูลในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบมีการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแล้ว250ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้กำลังคนเพียง6คนในการสุ่มตรวจกว่า35ล้านรายการรักษาโดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการนำระบบเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้ดีขึ้นติยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติน
0: ายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า1ล้านรายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายโดยทั้ง2หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุน Forex ครบแล้ว2รายเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำ
6: พลตำรวจโทรัตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อเข้าให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้
7: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทถึงประเด็นความผิดปกติในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจและลงมตินั้นอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากนั้นจะมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
8: พอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าขอเพื่อรายงานกองกลางที่จะได้มีมตินะครับตอนนี้ก็คือผู้ที่จะสอบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาวันเนี้ยไปส่งกองกลางก็เห็นตามข่าวแต่ผมยังไม่ได้รู้นะน่าจะ23นะครับก็จะพิจารณา
7: สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นสอบปากคำพร้อมนำตัวฝากขังศาลอาญาจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
9: พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัศวินโชติพังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีพิชิตทางโสมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการทางนี้จากการสอบสวนนายอัศวินให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสิบตรีพิชิตสอดคล้องกับคำให้การของนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายยิงซึ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ขณะที่จ่าสิบตรีพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวนส่วนประเด็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษฝากขังผัดแรกตามกฎหมายดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอทบทวนกฎหมายโซนิ่งหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวชี้ช่องว่างกฎหมายอาจเป็นปัจจัยเกิดเหตุซ้ำ
10: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดโซนิ่งโดยเห็นว่าปัจจุบันอำนาจในการกำหนดโซนิ่งอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากมีการกระจายอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่และการกำหนดโซนิ่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้น
11: นะครับเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของช่องโหว่ช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆถ้าจะพูดไปข้างหน้านะครับสิ่งที่พวกเราให้ข้อเสนอเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายการจัดโซนนิ่งนะจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆถ้าถ่ายโอนให้อำนาจไปยังท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทมก็อาจจะทำให้การจัดโซนนิ่งนะครับมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้นะครับ
10: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความเห็นว่าช่องว่างของกฎหมายในปัจจุบันอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงโดยยื่นขออนุญาตในลักษณะร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการขออนุญาตน้อยกว่าส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกชาววิสาประทุมมารายงาน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
13: รัฐบาลผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานโดยเฉพาะในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงโดยความคืบหน้าการส่งเสริมมวยไทยล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ SMG ซึ่งปัจจุบันมีค่ายมวยได้รับการรองรับแล้ว138แห่งทั่วโลกจากยิมมวยไทยในยุโรปที่มีอยู่ราว 4,000 แห่งช่วยสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยและสินค้ากีฬาของไทยด้านอาหารไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อการันตีรสชาติไทยแท้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งนี้สถาบันอาหารคาดการณ์ว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทในตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึง 115.9 ขณะที่ศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยอาทิโนรามรดกโลกไปจัดแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ณกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มให้บริการวันนี้มุ่งลดขั้นตอนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการสู่การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ประกอบเอกสารสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง QR code หรือเคาน์เตอร์ธนาคารรับผลตรวจประวัติได้ทันทีทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับความสะดวกสูงสุดสามารถตรวจสอบและรับผลได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022-205-1347หรือเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
14: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์2สถานะคือนายจ้างและผู้ประกันตนโดยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบทั่วและทั่วถึงโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569มากกว่า1ล้านคนแล้วสะท้อนถึงการตื่นตัวของนายจ้างและผู้ประกันตนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมขณะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม168คนแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง70คนและฝ่ายผู้ประกันตน98คนนิตยาคุณสิมรายงาน
13: กระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตามดูแลนักเรียนไทยในจีนอย่างใกล้ชิดหลังหลายมณฑลทางตอนเหนือได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบาวี
15: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า
16: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกำลังศึกษาในจีนทั้งสิ้น932คนโดยอยู่ในมณฑลเหอเป่ย72คนมณฑลจี้หลิน26คนและมณฑลเจียงซูกว่า100คนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้สถานศึกษาติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด่วนพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาปลายทางในจีนและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นรวมทั้งกำชับให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนจึงยังไม่มีรายงานนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
13: สภาวะอากาศทั่วไทยระยะนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสัปดาห์หน้าน
17: ายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศในระยะนี้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณแนวรับลมมรสุมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบุรีเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกในระยะนี้บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกในช่วงเย็นสำหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องมรสุมเข้ามากระทบโดยตรงทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนกลางและภาคใต้ตอนบน
18: ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่มีนะฝนก็จะมีบางพื้นที่เป็นจุดๆแล้วก็พื้นที่ที่เป็นมีลักษณะของทางกายภาพทางภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นตัวช่วยให้การยกตัวได้ง่ายเช่นหน้าเขาครับลมมรสุมช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะลมมรสุมก็จะพัดเพิ่มเข้ามาเอาความชื้นจากอันดามันมาปะทะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีฝนได้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีฝนดักครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เหล่านี้แค่นั้นเองครับ
17: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวด้วยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องติดตามการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโยทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นซึ่งหากพายุดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และจีนตอนใต้จะส่งผลให้ลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
13: อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
19: นางสาวสิรินุชจันทาภูลนายอำเภอเชียงคำเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนโดยมุ่งเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลหยวนเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลฝายกวางได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และตำรวจตะเวนชายแดนที่326จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์และเตรียมแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้เร่งวางแผนฟื้นฟูระบบชลประทานโดยมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้อำเภอเชียงคำยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยจะยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
13: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
20: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ถนนชยังกูลบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารคลองระบายน้ำบริเวณสวนน้ำนันทรัตน์บริเวณสะพานข้ามห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมืองซึ่งพบว่าสภาพการระบายน้ำมีความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำที่มาจากต้นทางไปยังปลายทางเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่เท่ากันทำให้การระบายน้ำออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเวลาที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
13: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
21: นายระมันคารโอราสัมมันดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดราชบุรีในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
22: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้าโดยจะมุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่านซึ่งการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐจะสั่งยุติหรืออิหร่านจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาถ้าจะแถลงการมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่4ติดต่อกันรวมถึงดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงแล้วสารคดีซินหัวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือ UAE จำนวน2ลำซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดีย30คนในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางน้ำระหว่างประเทศในภูมิภาคแห่งนี้โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนายฮอเก้โรดริเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงกาลากัสของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,734 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 17,000 รายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนราว 17,900 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,462 คนทั้งนี้องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนราว 50,000 คนยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาซึ่งส่งผลให้อาคารหลายร้อยหลังพังถล่มและมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,270 ครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปใช้งานโซเชียลมีเดียในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเวลา6นาฬิการวมถึงระบบเริ่มต้นที่ปิดการทำงานที่ก่อให้เกิดอาการเสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบการใช้งานแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะกำหนดให้เยาวชนจำเป็นต้องหยุดใช้งานเป็นระยะนางลิสแคนดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษกล่าวว่าแม้เยาวชนจะรับอิสระมากขึ้นเมื่อมีอายุ16ปีขึ้นไปแต่เยาวชนเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการปกป้องจากคุณสมบัติทางออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตโดยมาตรการเหล่านี้จะทำให้เยาวชนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสมาธิกับการเรียนและใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาติกกุสตาฟซันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามกับทีมชาติลาวโดยในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามจากนั้นในช่วงเย็นทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3เปิดการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายเป็นหลักรวมถึงการใส่คอนเซปต์ของทีมก่อนการฝึกซ้อมฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันแต่คิดว่าไม่นานมากสิ่งสำคัญคือต้องเน้นไปทีละเกมเพราะแต่ละเกมแต่ละชาติที่ต้องเจอมีความแตกต่างกันต้องเน้นในเรื่องของรายละเอียดซึ่งทีมอื่นไม่ได้เหนือกว่าไทยอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละทีม
3: สำคัญเลยก็คือเรื่องเวลาครับซึ่งผมว่าทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างว่าคนละทีมก็ต้องใช้เวลาปรับบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นานมากเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นฟอร์มกันอยู่แล้วกี่หนาวกี่ฝนกี่ลมผมว่าก็ยังใกล้เคียงครับถ้ายังเป็นอาเซียนอยู่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าหรือทีมอื่นก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดเลยกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลยครับ
1: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามโดยการบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปลุกขวัญทัพนักเตะชงโคสีม่วงทองก ก่อนดวลกับเทพศิรินทร์ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอติดตามได้จากรายงาน
0: นายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกอรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราไสยนายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาที่แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชงโคสีม่วงทอง
4: เกมการแข่งขันเนี่ยก็คือให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนเนี่ยรอดูอยู่ทุกคนคาดหวังในชัยชนะก็ใช่นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่อีกบทเรียนนึงหรือว่าเป็นอีกแค่อีกเกมนึงซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกกับเด็กๆของเราตลอดว่าให้สนุกกับเกมทำให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี
0: ๆด้านบรรยากาศภายในทีมเต็มไปด้วยความคึกคักนักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลังฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อเกมสำคัญนัดนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังคงเดินหน้าพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BBC FC และ STB Football Academyที่ร่วมกันยกระดับการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการวางรากฐานสู่การผลิตนักฟุตบอลคุณภาพในอนาคตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกม21-19 และ21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับหูหลิงฟางจากไต้หวันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือแค่สำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปหากกระบวนการแยกกระทรวงเสร็จสิ้นมีผลบังคับใช้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากตำแหน่งเดิมและนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงใหม
5: ่ที่จะเหลือก็คือ1สำนักปลัดการท่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมส่วนมากนะอีกส่วนนึงอาจจะต้องไปตามภารกิจในการท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็จะเหลือคือกรมพละ1รัฐวิสาหกิจคือกกท.แล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่แน่นอนครับการพูดคุยของการแก้กฎกระทรวงเพื่อจะมีภารกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อยากจะยกขึ้นมาให้มีบทบาทการทำงานเพื่อพัฒนาการกีฬาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะเกิดรายได้แล้วก็เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง
1: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางการพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติโดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
23: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคราออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: ปักหมุดนัดช็อปหน้าอำเภอกับสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านคุณกลับมาอีกครั้งกับไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ชวนมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นสินค้าเฮาส์แบรนด์และแบรนด์ทางเลือกในราคาพิเศษสุดคุ้มทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กรกฎาคมถึงกันยายน2519เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรอบต่อไปพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2519ไทยช่วยไทยลดรายจ่ายใกล้บ้านคุณโดยกระทรวงพาณิชย์
24: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนเป็นกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดที่02424-0004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ. ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ flyart.thai.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุผู้คนเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันดูเหมือนต้องรีบแข่งกับเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ใช้ในการทานอาหารในเวลาเร่งด่วนบางท่านต้องทานอาหารง่ายๆอย่างอาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะได้มีเวลาไปทำงานทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดนิสัยในการทานอาหารให้เสร็จเร็วๆซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยผลเสียที่เกิดจากการทานอาหารเร็วเกินไปมีดังนี้ 1. ท้องอืดท้องเฟ้อสาเหตุหลักๆของอาการท้องอืดมักเกิดจากอาหารที่ทานเข้าไปอาจเกิดจากอาหารบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารรวมถึงพฤติกรรมในการทานอาหารด้วยเช่นกันเนื่องจากคนที่ทานเร็วมักเลือกทานอาหารที่อิ่มง่ายอิ่มไวจึงมักเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลเนื้อสัตว์และไขมันนอกจากนี้ยังเคี้ยวไม่ละเอียดซึ่งทำให้ย่อยยากและเกิดเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในภายหลัง 2. อ้วนคนที่ทานเร็วจะเสี่ยงอ้วนได้มากกว่าคนที่ทานข้าวด้วยความเร็วปกติหรือทานข้าวช้าโดยมากกว่า 70% ของคนอ้วนหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะอ้วนมีนิสัยทานเร็วเพราะส่วนใหญ่คนที่ทานเร็วมักเป็นคนที่เคี้ยวไม่ค่อยละเอียดและกลืนลงท้องอย่างรวดเร็วจนบางครั้งทำให้ลงเอยด้วยการทานมากกว่าปกติ 3. โรคเบาหวานการทานเร็วโดยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท2มีงานวิจัยระบุว่าคนที่ทานเร็วจะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท2มากกว่าคนที่ทานด้วยความเร็วตามปกติถึง 2.5 เท่าเลยทีเดียว 4. โรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนมะเร็งกระเพาะอาหารคนที่กินเร็วมักเคี้ยวไม่ละเอียดเมื่อชิ้นอาหารถูกลำเลียงไปที่กระเพาะอาหารด้วยชิ้นขนาดใหญ่เกินไปกระเพาะอาหารจึงหลั่งน้ำย่อยออกมาเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นของกรดสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนได้ในอนาคตนอกจากนี้หากปล่อยให้อาการหนักขึ้นอาจเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 5. โรคอาหารเป็นพิษ 5-10% ของอาหารที่เป็นพิษสามารถบ่งบอกได้จากรูปรสและกลิ่นของอาหารแต่คนที่ทานอาหารด้วยความเร็วจะรับรู้รสและกลิ่นของอาหารได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากการรีบทานนั่นเองดังนั้นเมื่อความสามารถในการรับรู้รูปรสและกลิ่นน้อยลงก็อาจเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วยท่านผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้วมือหน้าเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นก่อนกลืนค่อยๆรับรู้รสชาติของอาหารให้มากขึ้นและมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ

ต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มันคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภาส รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานตำนานเพลงนะครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับชมและรับฟังรายการของเราได้นะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz นะครับสถานีวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงช่องทางทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมได้นะคะทาง Facebook Live ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ฝากทุกๆช่องทางนะครับของการติดตามรายการของเราไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้รายการแววหวานตำนานเพลงของเราครับมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์ครับพี่เจนครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นการบรรเลงร่วมกันกันอย่างกลมกลืนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางดนตรีสากลนะคะดนตรีไทยแล้วก็การขับร้องนะคะโดยการนำเอาเพลงไทยเดิมมาทำเป็นทำนองนั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับให้ครบจนจบรายการนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดสักผลงานเพลงเดียวเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกในช่วงแรกของรายการของเรานะครับเริ่มต้นกันที่เพลงที่มีชื่อว่ารักบางใบครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมเพลงบางใบโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องในวันนี้โดยคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ครับตามมาด้วยบทเพลงที่สองครับเพลงฟ้าแดงเพลงนี้คำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมมอนอ้อยอิ่งโดยครูเอื้อสุนทรสนานผู้ชมครับและผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะขอนำบทเพลงห่วงรักค่ะซึ่งบทเพลงนี้นะคะได้ดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกปัตตานีค่ะโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะสำหรับคำร้องค่ะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะช่วงนี้3บทเพลงไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับเราได้รับฟังบทเพลงในช่วงแรกเป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าหลากหลายอารมณ์มากๆนะครับและช่วงต่อไปของรายการของเราครับเราจะไปรับฟังบทเพลงที่หลากหลายอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอารมณ์ของความคิดถึงนะฮะความผูกพันโดยเฉพาะความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหายครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเราได้นำบทเพลงมาฝากอีก3บทเพลงด้วยกันค่ะซึ่งเป็นเพลงคู่นะคะบทเพลงแรกค่ะบทเพลงดวงจันทร์ค่ะเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยหลวงวิจารณ์ค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะและบทเพลงที่2นะคะยังเป็นบทเพลงคู่อยู่นะคะกับบทเพลงอ้อยใจค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องค่ะโดยครูทาตรีค่ะและบทเพลงนี้ได้ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมช้าโหยนะคะโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณป๊อปเจษดาพลอยมอนและคุณนิวปรีดาสินค้าค่ะ
0: บทเพลงที่3ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักที่หวังครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับทำนองดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมจีนลั่นถันโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องวันนี้โดยคุณเจนนี่มรุธิดาบุญมงคลทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวรรณรีกรมประชาสัมพันธ์ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับ
1: เชิญรับชมค่ะ

0: และในช่วงต่อไปนะคะเราก็ยังคงมีบทเพลงที่ไพเราะทั้งถ้อยคำและท่วงทำนองนะคะมาฝากกันค่ะผ่านการขับร้องและบรรเลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เราไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกในช่วงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่านภาอากาศเดือนครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเหราโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับถ่ายทอดโดยคุณมนลี่ณรมนสมหวังครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับวิหกเขินลมเพลงนี้คำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับทำนองโดยครูสมานกาญจพรินทร์เพลงลาวลอดค่ายนะครับคำร้องโดยคุณดาริกานิมิจารย์ครับผม
0: และบทเพลงต่อไปในช่วงนี้นะคะกับเพลงโพระดกค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตรค่ะทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินทร์ผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะช่วงนี้ไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: ทเพลงที่จบลงไปนะฮะกับ3บทเพลงบรรเลงโดยสังคีตสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับทุกบทเพลงนะครับอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวถึงความรักเพียงอย่างเดียวนะฮะยังเล่าเรื่องราวถึงวิถีชีวิตนะฮะสังคมในยุคที่ผ่านมาบทเพลงทุกบทเพลงครับยังสามารถบ่งบอกได้ว่าช่วงเวลานั้นสังคมของเรากำลังเป็นอะไรและกำลังเจอเรื่องราวอะไรอยู่นะครับไปต่อกันเลยครับกับบทเพลง3บทเพลงที่เรานำมาฝากกันครับ
1: ค่ะสำหรับบทเพลงแรกนะคะก็คือบทเพลงสาวก้อนแก้วค่ะบทเพลงนี้นะคะครูเลิศประสมทรัพย์ค่ะได้นำเอาทำนองเพลงต้อยตะลิ่งนะคะมาใส่เนื้อร้องเข้าไปด้วยค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณธนพลศรีรัตน์ค่ะและบทเพลงที่สองนะคะบทเพลงอารมณ์หวังค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูชะอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองนะคะครูเอื้อสุนทรสนานได้นำมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกอาหวังค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
0: บทเพลงที่3ครับกับบทเพลงมนเทวีครับเพลงนี้คำร้องโดยครูพจน์จารวณิชครับดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมขับไม้บันดอกครับโดยครูเวศสุนทรจามรครับถ่ายทอดวันนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสิริครับบรรเลงโวยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟัง

0: และสำหรับบทเพลงในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับชมและรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะ
1: รายการแววหวานตำนานเพลงครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวัฒยากรของเราในวันนี้นะครับคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับและขอบคุณ NBT2HD ด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในห้องส่งและรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังขอฝากช่องทางการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะและทางเพจนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและ YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการของเรานะครับอยากจะเข้ามาชมบรรยากาศสดๆในการถ่ายทำรายการแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะครับแฟนเพจวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเรื่องราวและบทเพลงของเรานะฮะจะมีเรื่องราวบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามวันนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานๆเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.มีมติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการคิดอัตราราคาค่าไฟฟ้าโดยจะมีการแยกอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ออกมาจากระบบปกติอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้มติที่ประชุมจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อดำเนินการต่อโดยจะต้องนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลาประมาณ15วันก่อนจะสรุปอัตรารวมที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดการว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มจัดเก็บค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ในบินแรกได้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ32รายพร้อมส่งมอบร่างแล้วจำนวน28รายคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทุกรายในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลการชน

0: สูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายนอกจากนี้สถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต754รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรักษาจนหายดีแล้วมีทั้งหมด366รายและอีกประมาณ750รายยังอยู่ระหว่างการแยกกักตัวกระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดโออูเลเลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงกว้างออกไปทำให้จำเป็นต้องยกระดับทั้งการเฝ้าระวังขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและความพร้อมในการปฏิบัติงาน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยในวันนี้นะครับจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับปลาทองนะครับคุณฟังครับปลาทองนะครับบางครั้งนิยมเรียกว่าปลาเงินปลาทองนะครับเป็นปลาน้ำจืดอยู่ในวงปลาตะเพียนนะครับเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและก็ญี่ปุ่นนะครับโดยดั้งเดิมถือเป็นปลาที่ถูกนำมาบริโภคเป็นอาหารนะครับต่อมาได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีนะครับจนกลายเป็นปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ในปัจจุบันนะครับโดยปลาทองเชื่อว่าเป็นปลาสวยงามชนิดแรกที่มนุษย์เลี้ยงนะครับจากหลักฐานที่ปรากฏไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะครับเป็นรูปสลักปลาทองหลากหลายสีนะครับว่ายน้ำรวมกันอยู่ที่บ่อที่ประเทศจีนนะครับถือเป็นประเทศแรกที่เลี้ยงปลาทองแต่ญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ของปลาทองให้มีความสวยงามและก็หลากหลายมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยเมืองแรกที่มีการทำการเลี้ยงก็คือซากายนะครับในจังหวัดโอซากะนะครับในราวปีคริสตศักราช1502ถึง1503นะครับแล้วก็กลายเป็นที่นิยมเมื่อเวลาต่อมาอีกราว100ปีนะครับถึงขนาดมีร้านขายปลาทองเปิดขายกันเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นเรื่องราวในส่วนของปลาทองนะครับที่รายการสารฝันสู่ลูกสวยนำมาเล่าเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับปลาทองมากขึ้นนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่ลูกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: เดี๋ยวนี้ใครๆก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั้งนั้นเราลองบ้างก็คงจะไม่เป็นไรหรอกรัดจะตาย
4: รัดหรอได้สามอย่างทันทีเลยนะโรคร้ายรออยู่โทษหนักตามมาร่างกายพังยาว
3: ฟังดูไม่รัดเลยมีแต่เสียกับเสียแล้วจะรัดยังไงล่ะ
4: รัดจริงอ่ะต้องเลิกต่างหากเลี่ยงได้ก็เลี่ยงชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ไปด้วยกันเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยากเลิกโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี่

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยข่าวกีฬาระนอง

ครับผมสวัสดีครับคุยข่าวกีฬาระนองครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทางสวทระนองครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับ AM 783กิโลเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันวันพุธที่15นะครับก็กลางเดือนกรกฎาคม2569นะครับก็วันนี้อาจจะได้รับผลกระทบจากพายุนะครับฝนฟ้าคะนองมาหลายวันติดกันนะครับระนองวันนี้ก็ช่วงเช้าค่อนข้างที่จะนะครับเงียบสงบนะครับเรื่องฝนเรื่องฟ้ากันนะครับวันนี้ก็กิจกรรมคุยข่าวกีฬานองต้องบอกว่าก็ยังเกาะติดสถานการณ์ฟุตบอลโลกกันอยู่เมื่อคืนใครที่ติดตามบอลคู่รอบรองชนะเลิศนะครับในการแข่งขันของคู่แรกนะครับก็คงจะเขาเรียกว่าคนที่ชอบคนที่เชียร์เจ้ากระทิงดุก็สมหวังกันไปคนที่ชอบที่เชียร์เจ้าตาไก่ฝรั่งเศสก็ออกหักกันไปนะครับฟุตบอลก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นสถิติต่างๆมันก็เอาที่แน่นอนเอาที่กลับมาไม่ได้นะครับในสิ่งหนึ่งที่เป็นการแข่งขันคือเกมกีฬาแพ้ชนะก็ว่ากันใหม่ฟุตบอลโลกของฝรั่งเศสก็จบลงไปต้องไปชิงอันดับ3แล้วก็สเปนก็เข้าไปรอผู้พบผู้ชนะคืนนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาพูดคุยกันส่วนข่าวกีฬาวันนี้ก็จะมีข่าวกีฬาตั้งเทเบิลเทนนิสของน้องหญิงน้องบัวสุธาชินีสเวตบุตรที่กลับไปสร้างผลงานนะครับในเซอร์กิตนะครับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ก็มีผลงานทั้งคู่นะครับที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีข่าววอลเลย์บอลหญิงนะครับที่จบลงไปแล้วนะครับอันดับโลกของเราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับในตารางคะแนนวอลเลย์บอลลีกหญิงนะครับชิงแชมป์โลกปีนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะถ้ามีเวลาเหลือเยอะก็จะมาวิเคราะห์นะครับในเกมของฟุตวอลเลย์บอลหญิงกันนะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาน้องต้องขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองครับสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ท่านหัวหน้าพัฒนพงศ์สถานทรัพย์นะครับแล้วก็ทีมงานของสวททุกท่านนะครับที่ให้การกีฬาประเทศไทยจังหวัดระนองโดยท่านผอ.ธนาวุฒิเพชรละนะครับตอนนี้เข้ามารับหน้าที่ผู้อำนวยการการกีฬาของจังหวัดระนองแล้วก็ดำเนินเรื่องกิจกรรมกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์การจัดกิจกรรมการส่งเสริมต่างๆนะครับก็หน่วยงานใดหรือว่าองค์กรใดที่ต้องการที่จะประสานเรื่องกีฬานะครับเข้าไปปรึกษาท่านผู้อำนวยการธนวุฒิเพชรละนะครับผู้อำนวยการการกีฬาประเทศไทยสาขาระนองจังหวัดระนองกันนะครับก็อีกหนึ่งหน่วยงานคือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองที่เกี่ยวกับดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาการจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับก็จะพูดคุยกันในให้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดนะครับที่จัดชมรมกีฬาต่างๆนะครับที่ดำเนินงานแข่งขันดำเนินจัดกีฬาภายในนะครับก็สมาคมกีฬาจะเป็นคนดูแลแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังนักกีฬาทั้งหลายทั้งแหล่นะครับทั้งปวงก็จะเป็นสมาคมกีฬานะครับจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการประสานงานในการส่งเสริมในการของงบประมาณต่างๆนะครับก็วันนี้เอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับนอกจากนั้นยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับที่กำลังชมทาง Facebook ไลฟ์นะครับของนกเงือกอิสระนะครับที่กำลังรับชมกันอยู่ด้วยนะครับจากใกล้ๆที่ไหนอย่างไรก็ทักทายกันมาได้หรือว่าจะมีปัญหาสอบถามยังไงก็พูดคุยกันในรายการนะครับทักทายกันเข้ามานะครับสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวกีฬาระนองครับจากสวทระนองของเรานะครับเอาละครับมาดูการประกาศศักดาของสองสีพี่น้องเลยนะครับคู่พี่น้องชาวจังหวัดระนองครับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสาวทั้งพี่หญิงสุธาชินีสเวตบุตรแล้วก็น้องบัวจินิภาสเวตบุตรนะครับลงทำการแข่งขันรายการAll Thailand เทเบิลเทนนิสแชมเปี้ยนชิพนะครับ2026เซอร์กิต1ณจังหวัดเชียงใหม่ครับผลการแข่งขันนะครับก็เอาประเภทที่ได้แชมป์เลยครับประเภทหญิงคู่ก็น้องบัวน้องหญิงนะครับจับคู่กันนะครับก็ประกาศศักดาเป็นให้รู้ว่าในเส้นทางของเทเบิลเทนนิสหรือว่าลูกเซลูลอยด์เนี่ยครับไม่มีใครที่จะทำอะไรเธอได้นะครับสองพี่น้องคู่นี้จับคู่กันเมื่อไหร่น่ากลัวเมื่อนั้นนะครับลงทำการแข่งขันในนามของสโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจนะครับก็ประกาศความยิ่งใหญ่เกรียงไกรในสายเซลูลอยด์นะครับเส้นลูกนะครับลูกปิงปองนี่เองครับน้องหญิงและน้องบัวจับคู่กันฟันฝังแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับในนามของสโมสรตำรวจนะครับก็คว้าชัยชนะ
ไปอย่างหมดจดนะครับก็คว้าเหรียญทองนะครับแล้วก็เป็นแชมป์สนามแรกของเขาเรียกว่าเป็นAll Thailand Table Tennis Championship สนามแรกครับก็จะแข่งขันกันทั้งหมด5สนามนะครับก็จะเป็นหนึ่งตำนานของเด็กระนองคนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้เลยครับกับน้องหญิงน้องบัวนะครับที่เป็นไอดอลของเด็กๆเยาวชนทั้งประเทศนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดระนองนี้มีลูกศิษย์ลูกหานะครับน้องทีมงานนะครับเยอะแยะเลยครับที่ติดตามน้องหญิงน้องบัวอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญก็คือนะครับน้องหญิงสุธาสินีสวัสดิบุตรนะครับก็คว้านะครับคว้าแชมป์ในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับนะคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวนะครับแล้วก็น้องบัวนะครับก็คว้าเหรียญเงินนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับก็ชิงกันนะครับ2 สีพี่น้องนะครับก็เป็นความเค้าเรียกว่าเป็นการยืดเส้นยืดสายนะครับในการเก็บสรีระร่างกายการเตรียมพร้อมต่างๆครับนะครับในการที่จะให้ร่างกายเค้าได้ปรับตัวแล้วก็ลงทําแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆนะครับกีฬาเทเบิลเทนนิสมันต้องใช้ทักษะต้องใช้ความสามารถใช้สมาธินะครับในการเล่นนะครับในการแก้เกมนะครับต้องบอกว่าฝึกทั้งสมาธิฝึกทั้งฝีมือฝึกทั้งร่างกายไม่ว่ากล้ามเนื้อต้องเวทอะไรต่างๆกีฬาดูว่ามันไม่เหนื่อยนะครับแต่พอไปเล่นจริงๆมันต้องใช้ทั้งทักษะความสามารถความสมบูรณ์ของร่างกายต่างๆแล้วก็นะครับเทคนิคต่างๆที่โค้ชที่กำลังจะป้อนให้นะครับก็ยินดีด้วยครับกับ2สีพี่น้องชาวจังหวัดระนองในนามสโมสรของตำรวจที่สามารถคว้าชัยชนะและคว้าเหรียญนะครับเป็นเกียรติประวัติของน้องทั้ง2คนนะครับก็เป็น1ตำนานนักเทเบิลเทนนิสนะครับหญิงจากจังหวัดระนองครับที่สู่ทำเนียบทีมชาติทั้งคู่ตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นทีมชาตินะครับก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการดำเนินการแข่งขันในต่างประเทศหรือว่าในนามของทีมชาติหลังจากถ้าอยู่ในประเทศไทยก็นะครับอยู่ในสโมสรของสังกัดของสโมสรตำรวจนะครับก็เป็นเส้นทางการทำมาหากินเส้นทางการงานอาชีพนะครับตอนนี้ติดยศติดอะไรก็เป็นอนาคตแล้วครับตอนนี้รับราชการแล้วนะครับส่วนน้องบัวก็กำลังจะติดยศนะครับก็อวยพรก็ขอให้น้องทั้งสองนะครับมีเส้นทางที่ดีแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนน้องๆเด็กๆในระนองกันนะครับใครต้องการที่จะเรียนนะครับหรือว่าศึกษาถ้าเข้าไปฝึกนะครับที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองระนองชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิสก็ยังเปิดรับเยาวชนนะครับที่จะเข้าไปฝึกนะครับโดยมีโค้ชไม่ว่าจะโค้ชไพศิษฐ์นะครับโค้ชที่ดูแลเรื่องการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมเทเบิลเทนนิสระนองหรือว่าสตาฟโค้ชทีมชมรมเทเบิลเทนนิสจังหวัดระนองครับก็ที่ผ่านมาก็มีการจัดแข่งขันชิงแชมป์ระนองโอเพ่นไปมีนักกีฬามาจากต่างจังหวัดเยอะแยะเลยนี่คือการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดเดินตามรอยพี่หญิงพี่บัวให้ได้เด็กระนองครับก็มีแววอีกหลายคนเลยครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายตรงนี้นักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนเยาวชนของเราเยอะมากแล้วก็สร้างผลงานกันต่อเนื่องกันต่อไปนะครับก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยดูแล้วก็ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังของกีฬาชมรมเทเบิลเทนนิสของระนองด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็เป็นฐานสนับสนุนใหญ่นะครับหลายๆท่านเลยนะครับเอาละครับนี่คือผลงานของกีฬาเทเบิลเทนนิสมาดูผลฟุตบอลโลกกันบ้างเมื่อคืนถ้าไม่พูดถึงเมื่อคืนนี้ก็มันก็คงจะตกเทนไปแล้วนะครับมาดูผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับรอบแรกนะเอ้ยรอบแรกรอบรองชนะเลิศวันนี้น่าจะติดง่วงเหงาเหานอนกับการเขาเรียกว่าไม่ได้พักผ่อนกับฟุตบอลโลกเพราะ4ทีมสุดท้ายยังไงก็ต้องดูครับสเปนกับฝรั่งเศสนะครับเจอกันในคู่แรกนะครับสเปนกับฝรั่งเศสนี่ผลการแข่งขันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่ผลขอเท้าฟาร์มออกไปนิดนึงรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนที่จะเข้ามารอบรองชนะเลิศ นะครับเพราะอาทิตย์แล้วเราค้างกันไว้นะครับผลการแข่งขันเดี๋ยวผมขอแจ้งอีกนิดนึงนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสคู่แรกครับฝรั่งเศสเอาชนะมาร็อกโกไป 2-0 นะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสเป็นตัวยืนในสายนี้ก็สเปนเจอกับเบลเยียมนะครับสเปนก็เอาชนะนะครับเบลเยียมมา 2-1 เพราะฉะนั้นในรอบรองชนะเลิศทั้งคู่เลยมาเจอกันนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกสเปนก็ชนะเบลเยียมมานะครับส่วนอีกสายนึงนะครับอังกฤษเฉือนชนะนอร์เวย์ไป 2-1 นะครับแล้วก็อาร์เจนตินานะครับต่อเวลาเซดันเดทกันเลยนะครับโอ้โหกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ว่าแน่ๆใครบอกว่าอาร์เจนตินากินรวบนะครับแต่พอทำการแข่งขันจริงๆต้องบอกว่าอาร์เจนตินานี่เหนื่อยมากตั้งแต่รอบ16รอบ8นี่ทดเวลาบาดเจ็บและอยู่ยิงนาทีบาปนะครับตลอดนะครับก็คืนนี้
อาร์เจนตินาก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป 3-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็ทำให้คืนนี้อีกคู่นึงคือรอบรองชนะเลิศอังกฤษจะพบกับอาร์เจนตินานะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับสลับผลเมื่อคืนก่อนนะครับการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับสเปนนะครับสเปนกับฝรั่งเศสนะครับก่อนลงสนามทุกคนก็บอกว่ายังไงนะครับฝรั่งเศสฟอร์มต่างๆเนี่ยดูดีกว่าสเปนเยอะนะครับสเปนนี่เข้ามาตั้งแต่รอบแรกนะครับเขาไม่เคยเสียประตูให้กับทีมใดเลยจนมาล่าสุดมานัดรอบ8นะครับเสียประตูไป1ประตูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคือระบบนะครับถ้าคนที่ดูตั้งแต่นัดแรกจนถึงรอบเมื่อคืนนี้จะเห็นได้ว่าสเปนเนี่ยใช้การเล่นในระบบเอาระบบทั้งทีมนะครับไม่มีซุปเปอร์สตาร์คนใดคนหนึ่งเด่นนะครับคนใดคนหนึ่งที่มาพลิกเกมอย่างอาร์เจนตินาก็จะมีเมสซี่นะครับฝรั่งเศสก็จะมีเอ็มบัปเป้อะไรประมาณนี้นะครับอังกฤษก็จะมีเฮลิเคนแต่ว่าสเปนเนี่ยเขาจะมาเล่นโดยการวางระบบนะครับในการวางมาร์คต่างๆเพซซิ่งการแก้เกมนะครับการปิดจุดอย่างเมื่อคืนเนี่ยการที่ฝรั่งเศสสามารถปิดเกมในแดนกลางนะครับตัวกับเคลื่อนในการของสเปนที่สามารถปิดเกมรับเกมลุกนะครับในการปิดช่องต่างๆของฝรั่งเศสได้เนี่ยมันก็คือเป็นปัญหาที่ฝรั่งเศสเหมือนกับเมื่อคืนนี้ใครที่เป็นแฟนๆฝรั่งเศสก็คงจะคิดเห็นเหมือนกันว่าเมื่อคืนฝรั่งเศสเล่นผิดฟอร์มไปมากที่จริงมันก็ไม่ผิดฟอร์มหรอกครับผมว่าแต่โดยศักยภาพของสเปนที่เข้ามาเน้นนะครับเน้นการเล่นเกมเพสซิ่งเล่นเกมรับแล้วก็ติดตัวถึงตัวแล้วก็ปิดช่องนะครับที่จะทำเกมต่อบอลของฝรั่งเศสนะครับนี่คือสมการง่ายๆของสเปนที่ทีมอยู่ในระเบียบและวินัยอยู่ในแบบแผนที่เขาโค้ชสตาฟโค้ชเขาศึกษานะครับแก้ทางฟุตบอลมาแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเล่นกับฝรั่งเศสต้องเล่นอย่างนี้ ในการที่จะหาต่างๆนะครับก็ทำให้เมื่อคืนฝรั่งเศสก็เสียเหลี่ยมแล้วก็เสียก็เรียกว่าเสียเชิงไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ผลการแข่งขันนะครับการแข่งขันชิงนะครับฟุตบอลโลกนะครับก็คู่แรกนะครับต้องบอกเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับต้องบอกว่า20นาทีแรกเนี่ยเป็นเกมที่บอกว่าทั้ง2ทีมเปิดเกมแบบรัดกุมมากทั้งสเปนทั้งฝรั่งเศสนะครับครองจริงๆอ่ะถ้าดูตามเกมแล้วสเปนจะครองบอลได้ดีกว่าเมื่อคืนนะครับปกติแล้วสเปนนี่จะเป็นบอลตั้งรับแล้วก็เพสซิ่งสูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำเกมต่างๆมันจะไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์การทำเกมได้เยอะแต่เมื่อคืนเนี่ยบอกว่า20นาทีแรกเนี่ยสเปนครองเกมได้มากกว่าฝรั่งเศสนะครับแต่จุดที่พลิกผันจริงๆมาในนาทีที่20ที่จังหวะที่ก็เรียกว่ากองหลังเฟอร์ฟะกองหลังเตะไม่ดูนตามาตาเรือนะครับเพราะลูกอย่างนี้นะครับเป็นจริงๆถ้าเรามองหลายมุมครับหลายมุมมองก็บอกว่าเอ๊ะลูกนี้กองหลังเขาไม่มีเจตนาครับเพราะว่าเขามองแต่บอลครับในสายตาเขามองบอลยิงหันมาแล้วก็มองบอลตลอดและการเตะเข้าไปอย่างนั้นโดยที่ศูนย์หน้าของสเปนนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าลูกนี้เขาจะโดนเตะเขาเลยวิ่งเข้าหาบอลนะครับวิ่งเข้าหาบอลในขณะที่กองหลังของกองหลังของฝรั่งเศสนะครับเตะแบบหันกลับมาแล้วก็เตะนะครับตาติมองบอลตลอดนะครับทำให้ลูกนี้เป็นลูกที่พูดคุยกันหลายๆฝ่ายบางฝ่ายก็บอกไม่สมควรบางฝ่ายก็สมควรแต่ว่าในเกมผู้ตัดสิน VAR แล้วก็ห้อง VAR ตัดสินแล้วก็พูดคุยกันแล้วดูจากหลายๆมุมดูจากภาพช้าแล้วก็เป็นจุดโทษจริงๆถ้าเป็นผมก็บอกต้องจุดโทษแล้วครับลูกนี้เจตนานะครับเจตนาทำร้ายคือไม่ได้เจตนาโดยบริสุทธิ์นะครับเจตนาโดยไม่บริสุทธิ์นะครับคือไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายนะครับแต่ว่าเป็นวิธีทางของฟุตบอลนะครับวิธีทางของฟุตบอลคือกองหลังเขาโมงสกัดพลาดนะครับตัวเองพลาดเองนะครับแล้วก็หันกลับมาแก้ไขนะครับแต่ดังนั้นถ้าเป็นกองหลังที่เขาบอกว่ามีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะบังบอลหรือว่าคอนโทรลบอลได้ดีกว่านี้ไม่ลนลานนะครับจังหวะที่เราเตะพลาดแล้วเหมือนกับกองหลังพลาดแล้วรู้ตัวเองว่าพลาดนะครับทีนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์หรือควบคุมสรีระร่างกายได้ก็คือเจตนาคือกะว่าหันมาแล้วก็เตะไปให้ไกลๆครับคือถ้าเป็นใครที่เล่นกองหลังก็คงจะคิดเหมือนผมนะว่ายังไงจังหวะนี้กูเตะไว้ก่อนเตะให้ออกไปก่อนหรือว่าเตะไปไกลๆจากหน้าประตูไปก่อนโดยไม่ได้คิดถึงว่าเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมของกองหน้าที่ก็วิ่งเข้าหาบอลนะครับในจังหวะที่คุณพลาดให้จังหวะแรกแล้วคือกรรมการผมว่า VAR เขาจะไปเช็คตั้งแต่จังหวะแรกว่าฟุตบอลนี่มาจากไหนนะครับใครเป็นคนทำแล้วบอลตั้งต้นมาจากไหนคือตั้งต้นมาจากกองหลังฝรั่งเศสพลาดเองในการจับบอลในการคอนโทรลบอลไม่ได้นะครับพอพลาดหันกลับมาเพื่อที่จะแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองพลาดนะครับเลยแบบว่า
ตะอย่างเดียวให้ออกไปก่อนแต่จังหวะที่เตะนี่ครับมีผู้เล่นของสเปนครับรู้แก้วครับกองหน้าก็บอกว่าเชี่ยวชาญแล้วก็เคี่ยวมากกับลูกนี้ถ้าเป็นกองหน้าอื่นอาจจะยืนเฉยๆยืนบล็อกบอลเฉยๆแต่คนนี้วิ่งกระโดดเข้าหาในทิศทางของฟุตบอลนะครับเขาคือวิ่งเข้าหาทิศทางที่ฟุตบอลตกแต่กองหลังของฝรั่งเศสก็มองหาทิศทางที่ฟุตบอลตกเพราะฉะนั้นไปปะกันตรงที่เส้นเขตในกรอบเขตโทษมันก็เลยเป็นที่มาของการยิงจุดโทษนะครับของทีมของสเปนนะครับก็เป็นหน้าที่ของมิเกลโอฮาชาบานนะครับทำหน้าที่ยิงจุดโทษไปในนาทีที่22ทำให้กระทิงดุออกนำไปก่อน 1-0 นะครับในครึ่งเวลาแรกก็ในหลังจากที่เสียประตูฝรั่งเศสก็เสียเขาเรียกว่าเบ็กขวามืออาชีพเลยนะครับเขาบอกว่าวิลเลียมซาลิบาเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนในแกนหลังที่ว่าไปยืนประการหลังที่ได้เหนียวแน่นจริงๆนะครับทนอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อไม่ไหวก็ทำให้บังชองราควนะครับถูกส่งลงมาแทนนะครับก็ครึ่งแรกจบไป 1-0 ครึ่งหลังสเปนต้องบอกว่าเกือบบวกประตูจังหวะแรกนะครับที่บุกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาบินยามังแล้วก็อเล็กอาเบเรน่านะครับจังหวะก็เจาะนะครับโดนแนวรับฝรั่งเศสออกหลังไปนะครับในครึ่งหลังแต่พลิกโผกลับมานาทีที่58นะครับจังหวะที่สเปนหนีไป 2-0 นี่ต้องบอกเป็นจังหวะที่ต่อบอลอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็การทำเซตเกมขึ้นมาตามแผนในการเซตบอลนะครับจากกลางมาหน้าออกข้างแทงทะลุตัดหลังเบ็คเข้าไปนะครับต้องบอกว่าเปโดโปฮิโลครับกับทำชิ่งเล่นชิ่งกับนะครับดานี่ออสโมนะครับก่อนหลุดนะครับผ่านกับดักเช็คล้ำหน้าตรงนี้ยังไงไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับผ่าน VAR สบายๆนะครับก็เป็นการหลุดเข้าไปของดานิโอโมครับยิงเข้าผ่านไมค์แอมเบรยองเข้าไปอย่างเฉียบขาดเป็นประตู 2-0 ที่ปิดประตูเลยครับหลังจากนั้นมาก็ฝรั่งเศสก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันพยายามที่จะเร่งนะครับที่จะเร่งท้ายเกมที่จะเอาประตูคืนมานะครับแต่ก็สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะครับก็ฝรั่งเศสก็พลาดท่านะครับให้กับสเปนไปนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ในรอบรองที่ผิดหวังนะครับผิดหวังมากๆนะครับก็บอกว่า ทีมเอสปัญญาหรือว่าทีมสเปนเนี่ยครองบอลได้ดีกว่าๆนะครับแต่ว่าทีมตาไก่เลือกที่จะไม่ไล่เพสซิ่งปล่อยพยายามที่จะถอยลงมาอุดนะครับปล่อยที่คุมพื้นที่ซึ่งมันก็จะไปเข้าทางสเปนคือสไตล์บอลฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นทีมที่เคลื่อนไหวแล้วก็เพสซิ่งสูงให้คู่ต่อสู้ตั้งรับไม่ทันหรือว่าแบกภาระอะไรต่างๆในทีมไม่ทันแต่เมื่อคืนเนี่ยแปลกมากผลการแข่งขันในสนามก็ชี้เห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยเน้นมาเกมรับมาเพสซิ่งในแดนของตัวเองซึ่งเข้าทางของสเปนนะครับสเปนเขาวางแผนมาอย่างนี้แล้วว่าเล่นฟุตบอลเล่นเป็นทีมขึ้นเคลื่อนไปค่อยๆเพสค่อยๆพิชค่อยๆบดเข้าไปนะครับในการที่จะเพสซิ่งทีมบีบอัดพื้นที่ให้กับตาไก่ได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกที่สองเห็นได้ชัดเจนว่าเกมเพสซิ่งสูงกับเกมรับเพสซิ่งต่ำของฝรั่งเศสเนี่ยส่งผลให้เห็นต้องเสียประตูที่2มาเพราะสเปนขึ้นมาเป็นระบบเป็นสูตรตายตัวครับฝากกลางแทงตัดหลังเบ็คตัวกลางวิ่งขนาบขวาอ้อมด้านหลังแล้วเข้าทำประตูนี่คือสูตรสำเร็จของทุกทีมรู้ดีครับว่ามันเป็นสูตรสำเร็จตายตัวของฟุตบอลนะครับก็เป็นการเพสซิ่งแต่ว่าไม่ถึงตัวของฝรั่งเศสนั่นเองคือเปิดช่องโหว่ให้กับสเปนนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นจุดบอดนะครับที่สายตาที่ผมมองดูนะครับคือฝรั่งเศสเนี่ยสี่แกนหลักของฝรั่งเศสเมื่อคืนเนี่ยขยับไปไม่ได้ครับมันติดไปหมดนะครับโดนบล็อกโดนทุกอย่างโดนสเปนนะครับเป็นเงาตามตัวแบบวันแมนโชวันทูวันนะครับก็คือการประกบติดนะครับเรื่องความแม่นยำในการผ่านบอลจังหวะเข้าทำจังหวะปะทะเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่ารวมถึงสกอร์นะครับก็เป็นรองสเปนหมดนะต้องบอกว่าในครึ่งหลังเนี่ยสเปนก็พยายามที่จะแก้เกมเปลี่ยนวิธีการเล่นหันไปบีบขยับเข้าหานะครับบดขยี้มากขึ้นกลับกลายเป็นเปิดช่องว่างครับกลับกลายเป็นเปิดช่องว่างในลูกที่สองที่พอมีช่องว่างพอเกมบีบเร็วปั๊บเนี่ยช่องว่างตรงกลางหลังเนี่ยมันจะว่างไปแล้วเสียตัวประการหลังตัวสำคัญในช่วงต้นครึ่งแรกด้วยนะครับทำให้เกมรับของฝรั่งเศสก็ยวบลงทันตาเห็นนะครับก็บอกว่ามันเป็นงานที่ง่ายสำหรับสเปนนะครับเมื่อคืนใครที่ดูฟุตบอลแล้วก็คงจะเห็นได้ว่าการที่สเปนเอาชนะสเปนชนะโปรตุเกสชนะเบลเยียมในรอบ16และรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ย
เมื่อคืนเนี่ยสเปนเล่นได้ง่ายมากทั้งสองทีมสเปนกว่าจะชนะโปรตุเกสได้แบบเลือดตาแทบกระเด็นกับโรนัลโดนะครับวัดกันถึงนาทีทดเจ็บกันเลยนะครับแล้วก็มารอบ8ทีมที่ชนะเบลเยียมก็แบบเฉียดฉิวในรอบนาทีบาปเหมือนกันนะครับว่าสเปนเนี่ยไม่ง่ายเลยทั้งสองทีมแต่พอมารอบรองชนะเลิศเจอกับเต็ง1ฝรั่งเศสกลับเป็นงานที่ง่ายเหมือนกับปอกคู่ให้เข้าปากกันเลยสเปนสำหรับคืนวันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าต้องชมกุนซือนะครับอย่างหลุยส์ เดอ กาฟูเอนเต้นะครับผู้จัดการทีมแล้วก็สตาฟโค้ชของสเปนนะครับที่สร้างลูกทีมให้มีการเล่นเป็นระบบอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่ต้นเกมต้นรายการแล้วว่าสเปนทีมนี้มาจากระบบนะครับมาจากระบบแล้วก็ทีมเวิร์คนะครับมีหน้านะครับแล้วก็เป็นหน้ายังมีจุดแข็งคือมีหน้าเรียกว่าหน้าโป้งปิดบัญชีขอแค่จังหวะไม่เยอะนะครับจังหวะ1จังหวะ2นะครับแค่ในเกมมีแค่จังหวะเดียวเขาสามารถทำสกอร์ได้นะครับโดยที่เขาเรียกว่าโค้ชทีมที่อันตรายอย่างฝรั่งเศสนะครับที่ต้องด้วยพ่ายแพ้ด้วยเกมรับแล้วก็เกมลุกที่มาเป็นระบบนั่นเองนะครับเพราะฝรั่งเศสตายใจไปหน่อยครับว่าอาจจะไม่เรียกว่าอาจจะไม่มีอะไรครับมองสเปนบอกกระท่อนกระเท่นชนะเฉียดฉิวโปรตุเกสชนะเบลเยียมโปรตุเกสชนะเบลเยียมมานะครับก็ฝรั่งเศสก็ได้ใจอาจจะประมาทไปหน่อยนะครับอาจจะไม่หน่อยแต่ก็ประมาทเยอะนะครับอ่ะก็ปิดเกมก็สเปนก็ชนะไปรอไปพบผู้ชนะคู่คืนนี้ครับคืนนี้นะครับอังกฤษกับอาร์เจนตินาคืนนี้ตีสองนะครับก็ใครที่เป็นแฟนๆนะครับใครแฟนๆก็ดูนะครับในช่องฟรีทีวีได้นะครับโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กแล้วก็สปอร์ตทีวีนะครับช่อง29ก็เปิดดูกันนะครับสำหรับถ่ายทอดสดสำหรับฟรีทีวีส่วนใครที่มีออปชันมีแพ็กเกจของโมโนเมกก็สามารถเปิดดูได้ตั้งแต่นัดแรกยันนัดสุดท้ายนะครับก็ดูกันไปใครที่นะครับตีสองก็ยังพอได้อยู่นะครับตีสองเริ่มการแข่งขันคู่แรกอังกฤษนะครับต้องบอกว่ามีปัญหาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโทมัสทูเคิลที่ต้องมีปัญหาอย่างสำคัญคือในตำแหน่งเบ็คขวานะครับโดยจาเลนโคซานะครับติดโทษแบนนั่นเองครับจากโทษแบนใบแดงก็ยังไม่หลุดนะครับยังติดแบนต่อเนื่องนะครับขนาดชีริชเจมซึ่งมีประวัติการบาดเจ็บบ่อยอาจยังไม่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงนะครับส่วนแฮชลีย์คาวซานะครับอาจจะถูกขยับไปเล่นแทนอีกครั้งนะครับโดยจอห์นสโคนจับคู่กับมาร์กเกอีในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับคู่นี้ก็ยังไว้ใจได้นะครับคู่ของมาร์กเชกอีแล้วก็จอห์นสโคนนะครับซึ่งจอร์แดนแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ตัวเก๋านะครับหมดสิทธิ์ช่วยทีมเพราะว่าหลังเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยนะครับในเจ็บข้อมือนะครับของอังกฤษนะครับเดนนี่ไรท์นะครับหายป่วยลงซ้อมแล้วเมื่อเช้านี้เองครับพร้อมออกสตาร์ทแนวลุกแน่นอนนะครับนำโดยแฮร์รี่เคนแล้วก็ที่จะเตรียมลงสนามเป็นทีมชาตินัดที่121นะครับคืนนี้แฮร์รี่เคนนะครับแซงหน้าเวนลูนี่แน่นอนนะครับคืนนี้เพราะว่ายังไงเสียอังกฤษขาดแฮร์รี่เคนไปไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนสถิติของเวนลูนี่คือ120นัดนะครับในนามทีมชาตินะครับตอนนี้คืนนี้แฮร์รี่เคนจะลงสนามเป็นนัดที่121ของทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่มิดฟิลด์รับใช้ชาติมาอย่างยาวนานนะครับส่วนสถิติสูงสุดก็ยังเป็นของปีเตอร์ชินตันนะครับผู้รักษาประตูมือกาวของสิงโตคำรามอดีตนานมากครับใครที่เป็นแฟนๆเก่าคงรู้จักปีเตอร์ชินตันหน้าชิวนะครับเฝ้าเสาจนอายุ40กว่าปีแขวนถุงมือไปนะครับ125นัดนะครับในขณะที่จูดนะครับซุปเปอร์ซับของอังกฤษในรอบ8ทีมนะครับจูดเบอร์ลิงแฮมกำลังอยู่ในช่วงว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงมากครับหลังยิงได้2นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็จากผลงาน6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของศูนย์หน้านะครับเท่ากับสถิติของเคนเลยนะครับตอนนี้สติคือสถิติยิงบอลโลกมานะครับตอนนี้ในครั้งเดียวเนี่ยจุ๊บนี่ยิงไป6นัดแต่เคนเนี่ยถ้ารวมทุกปีที่ลงมาเล่นนะครับรวมเป็นประตูรวมทั้ง6นัดเหมือน6ประตูเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าคืนนี้น่าจับตาดูนะครับจุ๊บนะครับเบอร์ลิงแฮมศูนย์หน้าของทีมชาติอังกฤษจะแผลงฤทธิ์ได้อีกหรือไม่หรือว่าแฮนนี่ก็จะเป็นเคนนะครับที่จะกลับมายิงเพื่อเทียบกับดาวซันโวเมสซี่หรือว่าแอมบาเบ้หรือไม่นะครับต้องติดตามดูส่วนอาร์เจนตินานะครับเรียวเมสซี่นะครับยังเป็นหัวใจหลักยังเป็นเครื่องจักรกำลังทำงานของกองกำลังทัพฟ้าขาวเลยนะครับโดยดาวเตะวัยเพียง39ต้องบอกวัยเพียง39ยังไม่ถึง40นะครับสำหรับเมสซี่ผ่านหนาวก็ฟุตบอลโลกมาแล้วหลายสมัยนะครับนำเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับโดยจำนวน8ประตูนะครับเมื่อนัดที่แล้วพลาดจุดโทษไปนะครับ
ทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าพูดถึงเมสซี่พลาดไป2ครั้งนะครับนัดที่แล้วกับนัดหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปรอบ16ทีมอีกนัดหนึ่งที่เมสซี่พลาดลูกโทษนะครับแต่ก็ทีมยังเข้ารอบมาได้นะครับนอกจากนี้การแอสซิสต์นะครับคือการส่งให้เพื่อนนะครับในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทำให้เมสซี่มีส่วนร่วมในการทำประตูของอาร์เจนตินาเนี่ย2สมัยติดต่อกันนะครับโอ้ยหลายสถิติมากถ้าพูดถึงนักเตะเทพของอาร์เจนตินาเนี่ยมีตำนานเลยครับทีนี้หลังจากจบฟุตบอลโลกนี่คงจะมีเรื่องให้พูดถึงเกี่ยวกับนักเตะคนนี้มากมายนะครับสำหรับเทพเมสซี่นะครับส่วนการที่อาร์เจนตินานะครับต้องบอกว่าเนลราโคนี่ต้องตัดสินใจคำสั่งโดยใช้เด่นกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นอามาดานะครับทำผลงานได้ดีมากนะครับต้องลงมาตัวสำรองนะเป็นซูเปอร์ซับ2นัดเลยครับใครที่จำนักเตะผู้เล่นของอาร์เจนตินาหมายเลข6ครับดิอาโกอาเมดานะครับคือลงมา2นัดเป็นซูเปอร์ซับทั้ง2นัดนะครับยิงประตูช่วงเวลาสำคัญให้กับอาร์เจนตินาตลอดคืนนี้หลายคนจับตาดูมากว่าทางผู้จัดการทีมจะส่งให้เป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่คนที่เป็นซุปเปอร์ซับนะครับในตำแหน่งนี้นะครับหลายๆคนคงจะนึกถึงมีอยู่คนนึงครับที่ผมจำได้ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพอลสโคนะครับของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือลงเป็นตัวจริงนะครับลงเป็นตัวจริงเขายิงไม่ได้ครับยิงไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีบทบาทคือทางอเล็กซ์โฟกสันก็ปล่อยให้สโคลงเป็นตัวจริงยืนเป็นหน้าเป้าเป็นหน้าตัวทำสกอร์แต่ไม่เคยยิงได้แต่ถอดพรสโคมาเป็นผู้เล่นสำรองครับแล้วส่งไปอยู่ท้ายเกมเนี้ยปรากฏว่ายิงได้ทุกนัดครับพรสโคเป็นซุปเปอร์ซับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในการยิงนะครับอย่างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกช่วงนั้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งชิงรอบชิงกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับช่วงหมดเวลาก่อนเวลา1นาทีเนี่ยบาเยิร์นมิวนิกยังนำอยู่ครับ1ประตูต่อ0นะครับแต่พอนสโกลงมา5นาทีครับเบิ้ลไป2ลูกครับในฐานะผู้เล่นสำรองครับลงมาเพียง5นาทีก่อนหมดเวลาครับมงทั้ง2ลูกจากการลูกเตะมุมนะครับนี่คือซุปเปอร์ซับตัวจริงนะครับคือคนนักเตะบางท่านนะครับต้องบอกว่านักเตะบางท่านมีพรสวรรค์ในเรื่องของการเป็นซุปเปอร์ซับการเป็นตัวสำรองครับลงไปในช่วงเวลาที่สำคัญลงไปในช่วงเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มเพื่อต้องการหาผู้ชนะนะครับแต่พอให้เป็นนักเตะตัวหลักไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าดิอาโกอาเมดาผู้เล่นซุปเปอร์ซับของอาร์เจนตินาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงเป็นซุปเปอร์ซับได้หรือไม่ในคืนนี้เป็นตัวจริงได้ไหมก็ต้องถามใจผู้จัดการทีมนะครับส่วนนักเตะที่คาดว่าจะได้ลงในสนามนะครับคาดว่านะครับก็ผู้สื่อข่าวผมก็เอารายละเอียดจากผู้สื่อข่าวเมื่อเช้านี่เองเอามาพูดนะครับผู้รักษาก็ประตูยังเป็นจอร์แดนพิทฟอร์ดนะครับแฮร์รี่คอสซาจอห์นสโตนแล้วก็มาร์คเฮกินะครับ3ประสานแดนหลังแดนกลางของทีมอังกฤษครับส่วนกลางก็มีนิโคลาไอเรรีแครีไรท์นะครับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับบูกาโยซาก้าแล้วก็นะครับนี่คือในแดนกลางนะครับส่วนทีมศูนย์หน้า3คนก็มีจูดบอลลิงแฮมนะครับแอนโทนีคลาสโกเน่แล้วก็เฮลีเคนกับตันทีมนะครับนี่คือคาดว่านะครับที่จะอังกฤษคัดตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคัดตัวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเกมนะครับกลางคืนนะครับคืนนี้นะครับส่วนอาร์เจนตินาก็ไม่น่าจะพลิกโผไปจากนี้เท่าไหร่ครับผู้รักษาประตูก็เป็นแอมิเรียนมาร์ติเนสนะครับคนนี้ก็ลงรับใช้เฝ้าเสาไว้อย่างยาวนานแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนสำหรับผู้รักษาประตูนะครับความผิดพลาดต่างๆก็น้อยมากนะครับกองหลังก็จะมีนะครับนาอวนโมดิล่านะครับคริสเตียโนโรมิโรนะครับแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนสนะครับแล้วก็นิโคลาอาเฟลิโกนะครับนี่คือแดนหลังสี่ประสานหลักของอาร์เจนตินาที่ใช้ตั้งแต่นัดแรกมาจนถึงเนี่ยครับรอบ8ยังคาดว่าคืนนี้ก็จะใช้4ประสานนี้เช่นกันส่วนแดนกลางงดงามต่างๆครับเอเมริโกบาเดเรสนะครับโรมิโกเดปรอดแล้วก็แอนโซเฟอร์นันเดสนี่คืองดงามของทีมอาร์เจนตินานะครับเป็นคนที่สร้างเกมรับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกมรุกได้แบบเฉียบพลันมากโดยมีศูนย์กลางก็คือเรโนเมสซี่กัปตันทีมนะครับที่เป็นศูนย์กลางในการพักดึงจังหวะใจบอลช้าบอลเร็วบอลสั้นนะครับก็จะอยู่ที่เมสซี่ในการคุมจังหวะของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินามีไม่มีอะไรเยอะนะครับนี่ก็ดูจังหวะการเล่นนะครับเล่นไปตามเกมเล่นไปตามบทแล้วก็เล่นไปตามธรรมชาติคือคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกฝากไปที่เมสซี่นะครับแล้วก็แดนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นลูเอียนอันวาเลสก็จะฝากไว้ที่แดนหน้าคือหน้าสกอร์นะครับแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิเชอร์นะครับก็จะเป็นศูนย์หน้าที่คอยประคบประหงม
แล้วก็จะเป็นโค้ชทำสกอร์นะครับโดยหลักๆคืนนี้ก็น่าจะอยู่ตัดสินกันที่ใครที่สร้างโอกาสและสร้างจังหวะนะครับในการที่จะเจอกันไม่ว่าอังกฤษหรืออาร์เจนตินาคู่นี้เจอกันที่ไรก็สนุกทุกครั้งนะครับเพราะนั้นคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งคืนที่แฟนๆฟุตบอลโลกพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับก็ติดตามเชียร์และชมกันโดยอรรถรสด้านไกลด้านกีฬานะครับในบ่ายในเวลา 14:00 นะครับก็จะเป็นอังกฤษกับอาร์เจนตินาคู่นี้ใครชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลเวิลด์คัพ2026กับทีมสเปนกับทิงดุจะเป็นอาร์เจนตินาฟ้าขาวหรือจะเป็นสิงโตคำรามของอังกฤษนะครับก็ติดตามชมแล้วก็ลุ้นกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะนี่มีฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับไปรษณีย์ทายผลฟุตบอลโลกครับหลังจากคืนนี้นะครับเราจะได้อีกหนึ่งทีมเพราะฉะนั้นไปรษณียบัตรนะครับก็มีการที่ไปรษณีย์ทุกสาขานะครับก็จะมีเปิดจำหน่ายใบละ3 บาทนะครับสามารถไปที่ไปรษณีย์เลยครับซื้อ100 ใบขึ้นไปไปรษณีย์พิมพ์ชื่อที่อยู่พิมพ์ชื่อทีมที่ไทยว่าใครจะเป็นแชมป์บริการให้หมดเราแค่ไปจ่ายเงินนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะบริการให้นะครับนี่ก็ฝากประชาสัมพันธ์มาจากไปรษณีย์จังหวัดระนองนะครับแล้วก็ไปรษณีย์ทุกสาขาทุกประเทศนะครับใครที่ต้องการทายผลฟุตบอลโลกวันนี้คืนนี้เราจะรู้ว่า2ทีมเป็นใครบ้างก็ตัดสินใจเอาเลือกเอานะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ก็ไปที่ไปรษณียบัตรนะครับก็จะเขียนคำทำนายกันนะครับก็ฝากนิดนึงว่าไปรษณียบัตรไปรษณีย์ของไทยนะครับทุกสาขาทุกประเทศรับจัดการให้หมดเขียนชื่อที่อยู่คุณเจาะจงเลยว่าจะทายแชมป์ทีมอะไรไปรษณีย์จัดการพิมพ์ให้หมดเราแค่เสียเงินนะครับ100 ใบขึ้นไปทำให้ฟรีนะครับก็ใบละ3 บาทนะครับก็ทุกๆปีผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ทายผลทุกปีแต่ไม่เคยได้รางวัลอะไรสักปีเลยตั้งแต่ฟุตบอลโลกที่ทางไปรษณีย์ร่วมกับพันธมิตรด้านการโฆษณาแล้วก็ออกแคมเปญนี้มาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินหรือว่าแม้กระทั่งรางวัลเล็กสุดมาม่าเป็นลังนี่ยังไม่เคยได้เลยครับต้องบอกแต่ไปรษณีย์เยอะมาก 4-50 ล้านใบครับแต่ละปีแต่ละงวดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงของใครดวงมากกว่าที่ซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลครับมันต้องใช้ดวงและโชคมากๆจริงๆสำหรับคนที่จะได้รางวัลใหญ่ของการทายผลฟุตบอลโลกที่4ปีเรามีครั้งนี้ครับเพราะจำนวนใบเสนอบัตรมหึมาจริงเป็นล้านล้านใบครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเอาละครับเพื่อนะครับก็คืนนี้ได้ผลยังไงก็ไปอุดหนุนกันที่ไปรษณีย์กันนะครับก็ไปเสี่ยงโชคแล้วก็ทายผลเพื่อลุ้นในรอบชิงเราจะได้มีกำลังใจในการลุ้นนะครับว่าเราจะเชียร์ทีมใดในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็อาจจะได้รางวัลใหญ่บ้านรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์กระบะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมีของมากมายเลยนะครับเอาละครับนี่คือผลงานการฟุตบอลโลกที่เราพูดคุยกันนะครับทักทายผู้ที่ชมถ่ายทอดสดกันหน่อยครับก็ยังอยู่กับพวกเราครับสวทระนองก็นะครับฝากแชร์ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยกับเพจสวทระนองนะครับส่วนผู้ที่ฟังวิทยุ FM ไม่ว่าจะเป็นในสวนในนาในไร่หรือว่ากำลังฟังอยู่ที่เขาเรียกว่ากำลังฟังอยู่ที่เดินทางนะครับตอนนี้ก็คงจะหลายๆท่านคงจะเอ๊ะทำไมตอนนี้เดี๋ยวนี้ยังมีคลื่น FMอยู่หรือไม่ครับก็สามารถเปิดไปได้นะครับใน 107.25 เมกะเฮิรตซ์สามารถรับฟังได้จากไกลสุดมาจากปากจันเนี่ยผมก็เปิดเวลาขับรถทางไกลก็จะเปิดฟังตลอดนะครับ 107.25 ก็จะเปิดยาวสัญญาณก็จะได้มันก็จะมีบางช่วงที่ขาดขาดหายในช่วงของระนองไปอยู่ในช่วงของภูเขาต้นไม้ก็จะบางบ้างนิดหน่อยแต่ก็ลากสัญญาณได้ไกลสุดไปทางปากจันจบรนะครับและทางใต้สุดก็ไปถึงอำเภอสุขสำราญก็ยังได้รับสัญญาณนะครับแต่ถ้าบางช่วงอย่างเช่นเขาชาคีหรือว่าบางหินนั้นมันจะอยู่ในที่หุบเขาแล้วก็ต้นไม้บางอาจจะสัญญาณไม่ชัดในรถนะครับแต่ถ้าอยู่ที่บ้านมีเสาสัญญาณสบายๆครับฟังชัดมีข่าวสารมีความรู้ความน่าเข้าใจตลอดทั้งวันนะครับก็ติดตามฝากสวทระนอง FM 107.25 ไม่เคยเป็นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของผู้ฟังด้วยนะครับก็ยังมีรายการมีสาระดีๆกันทั้งวันนะครับทั้งความรู้ความเข้าใจเกษตรกรบ้านเมืองนะครับหรือว่ารอบบ้านผ่านเมืองของเรา 3-4-5 จังหวัดชายแดนใต้นะครับก็จะมีข่าวสารมาทุกชั่วโมงต้นชั่วโมงนะครับหรือทุกวันก็จะมีข่าวสารสาระความรู้ต่างๆมาโดยตลอดนะครับเอาละครับมาถึงผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกันบ้างครับหลายท่านก็คงจะฟุตบอลวอลเลย์บอลหญิงมันมาช่วงติดกับฟุตบอลพอดีแต่ว่านะครับทีมชาติไทยนะครับลงสนามในเลกสุดท้ายเปิดสนามนัดแรกมาเนี่ยโหแบบคน
มีทั้งเสียงชื่นชมแล้วก็เสียงกังขาฮะเป็นไปได้เหรอฮะแบบตกใจครับเจอกับบราซิลเต็งหนึ่งครับทีมวอลเลย์บอลหญิงในสนามสุดท้ายนะครับนัดแรกเลยครับต้องบอกว่าเจอหินจริงๆกับบราซิลครับแต่ต้องบอกว่าบ้านพี่เมืองน้องบราซิลนี่อยู่ในตารางอันดับที่1ของอันดับที่2ของตารางลีกนะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็นะครับส่งผู้เล่นสำรองนะครับนี่ไม่รู้ว่าความรักที่เวลาบราซิลมาแข่งประเทศไทยครับเขาจะบอกว่าผู้เล่นบราซิลทุกคนนะครับจะให้สัมภาษณ์ว่าเขารักประเทศไทยมากเขาชอบประเทศไทยมากเพราะว่าประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับให้ความต้อนรับบราซิลเหมือนบ้านเขาเองนะครับนี่คือความรักที่นักตบชาวบราซิลทั้งทีมรวมสตาร์โค้ชรักคนไทยเพราะฉะนั้นผลงานนัดแรกนะครับเอาผู้เล่นสำรองลงเกือบหมดเลยครับก็ให้ไทยได้มีเขาเรียกว่าไทยชนะบราซิลเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยในดิวิชั่นนะครับก็ส่วนหนึ่งผมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเกมของบราซิลต้องการพักผู้เล่นนะครับให้ผู้เล่นหน้าใหม่ลงเพราะว่าในการลุ้นแชมป์เนี่ยคงจะไม่ถึงกับแชมป์แล้วครับเพราะอยู่อันดับที่2ที่3นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เลยให้ผู้เล่นโรเตชันในการนะครับแต่ว่ามาเลือกกับทีมไทยคือหนึ่งผมว่าโดยทางอ้อมถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือให้เกียรตินะครับอย่างน้อยทีมชาติไทยนะครับก็อยู่นะครับเป็นบ้านพี่เมืองน้องแล้วอยู่ช่วยทีมชาติไทยหน่อยเป็นไรนะครับก็ผลการแข่งทีมชาติไทยชนะบราซิลไป 3-0 ก็ทำให้ทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14ของตารางรอดจากโซนตกชั้นแน่นอนนะครับแล้วล่ะนัดต่อมาก็ไปแพ้กับญี่ปุ่นแล้วก็มาปิดท้ายแพ้ตุรกีนะครับก็ไปตามฟอร์มนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยอยู่รอดปลอดภัยนะครับและปีหน้าจัดในเมืองไทยอีกไหมจัดแน่นอนครับเพราะว่ากระแสจัดในเมืองไทยดีมากๆนะครับผลการแข่งขันต่างๆนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับมาสรุปนิดนึงนะครับทัพวอลเลย์บอลนะครับการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลนานาชาตินะครับ FIVB นะครับประกาศอันดับโลกอย่างเป็นทางการหลังสิ้นสุดทัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026นะครับสัปดาห์ที่3ปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลายเป็นชาติที่มีอันดับโลกขยับขึ้นมากที่สุดนะครับจากอันดับล่าสุดคืออันดับที่14นะครับอันดับที่1นะครับยังครองบัลลังก์เบอร์1อย่างเหนียวแน่นจากปีที่แล้วครับจากทีมชาติอิตาลีครับมี467คะแนนครับอันดับที่2บราซิลครับ400คะแนนคือบราซิลเนี่ยก็คือเร่งเต็มที่เต็มสปีดแล้วนะครับก็ไม่สามารถแซงอิตาลีได้แม้จะชนะทีมไทยนะครับหรือจะชนะตะลงอย่างนี้ก็คือคะแนนเป็นรองคะแนนค่าสมรสิทธิ์ต่างๆเป็นรองทีมอิตาลีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นครองอันดับ2ของโลกก็เป็นตำแหน่งเดิมนะครับแต่เสียเซตให้กับทีมไทยก็เป็นเขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยรักบ้านพี่รักเมืองน้องกันยังไงบราซิลก็ยังมาเที่ยวเมืองไทยกันตลอดนะครับนี่คือเสียงกระซิบเบาๆของกองเชียร์ท่านต้องขอบคุณทีมชาติบราซิลจริงๆครับทีมทำให้ทีมชาติไทยได้อยู่ต่อในลีกระดับโลกอันดับ3อเมริกาครับ371คะแนนครับอันดับที่4ตุรกีทีมแกร่งจริงๆครับตุรกีต้องบอกว่าต้องยอมรับเลยครับตุรกีเป็นทีมที่เสมอต้นเสมอปลายครับอันดับ5โปแลนด์นะครับส่วนเอเชียนะครับไทยยังลังอันดับที่3นะครับอันดับที่1ต้องยกให้เขาแล้วครับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่จะเป็นอันดับที่6ของโลกนะครับแล้วก็อันดับที่3อันดับที่1ของเอเชียนะครับญี่ปุ่นอันดับที่2จีนนะครับจีนอันดับที่2นะครับแล้วก็เป็นอันดับที่7นะครับรองจากญี่ปุ่นตอนเนี้ยนะครับในอันดับของเอเชียส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับ3ของเอเชียครับเป็นรองญี่ปุ่นและจีนเท่านั้นนะครับไทยอยู่อันดับที่3นะครับแล้วก็อันดับล่าสุดคืออันดับที่17ของโลกนะครับคะแนนปรากฏผลออกมาเรียบร้อยนะครับว่าไทยอยู่อันดับที่17ของโลกนะครับส่วนอันดับที่4ของเอเชียเป็นเวียดนามแล้วก็อันดับที่5เป็นเกาหลีใต้นะครับต้องบอกว่าเวียดนามขยับตัวเองขึ้นมาแซงเกาหลีใต้ได้ก็ไม่ธรรมดาน่าจับตาดูนะครับต่อไปวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมเนี่ยอย่าดูแต่ถ้าซีเกมอย่าดูแต่ตัวเองนะครับเพราะคู่แข่งก็คือเวียดนามนะครับที่ต้องมาชิงเหรียญทองความเป็นหนึ่งในทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไทยเวียดนามอินโดพม่านะครับบูไนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคู่ฟัดคู่เวียงกันละไทยกับเวียดนามนะครับแต่ระดับเอเชียนเกมนะครับก็จะเป็นรองของญี่ปุ่นรองจีนอยู่รองเกาหลีใต้อยู่นะครับก็ทีมไทยก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าเส้นทางของวอลเลย์บอลหญิงมายุคนี้ต้องบอกว่ามาในทิศทางที่ดีขึ้นหลายคนหลายกระแสบางคนว่าโค้ชออสหมด
หมดฝีมือนะครับทำไมไม่เอาโค้ชต่วนเข้ามาก็ยังผนึกกำลังกันอยู่ครับมันก็จะเป็นช่วงผ่องถ่ายซูเปอร์สตาร์กับผ่องถ่ายดาวรุ่งก็จะเห็นว่าดาวรุ่งหลายๆคนก็ก้าวมาทันรุ่นพี่ถามว่าบางคนทำไมไม่เอาขึ้นมาอีกก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับในการปรับนะครับอย่างชุด U23ชุด U18 ตอนนี้ไทยแข็งแกร่งมากชุดนี้จะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยทีมวอลเลย์บอลไทยในอนาคตนะครับใครที่ติดตามวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียของทีมชาติไทยใน U18 นะครับเห็นว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ธรรมดาครับการเล่นเด็ดที่เด็ดที่ขาดหรือว่าทีมเวิร์กนี่ดีมากๆนะครับเอาละครับนี่คือสรุปบทสรุปของวอลเลย์บอลนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คืออันดับหนึ่งเป็นอิตาลีนะครับอันดับที่สองบราซิลอันดับที่สามสหรัฐอเมริกาอันดับที่สี่เป็นตุรกีแล้วก็อันดับที่ห้าเป็นโปแลนด์นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ไทยก็ยังอยู่อันดับที่17ของโลกนะครับก็ยังอยู่ในเรนกิ้งของเรนกิ้งของวอลเลย์บอลโลกปีหน้าก็ยังอยู่ในเรนกิ้งของการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลโลกต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ เอาละครับมาถึงข่าวเกี่ยวกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่จังหวัดระนองนะครับพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งชาติและก็กีฬาคนพิการแห่งชาตินะครับในปี2571นะครับเพราะนั้นตอนนี้การเตรียมทีมต่างๆการวอร์มการฟอร์มทีมต่างๆการเตรียมสนามการแข่งขันนะครับการเตรียมที่พักการทำทุกอย่างกำลังดำเนินการโดยท่านผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองท่านพอธนาวุฒิพัชระก็กำลังเตรียมทีมประท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการท่องเที่ยวฝ่ายโรงแรมฝ่ายจังหวัดนะครับฝ่ายสนามต่างๆนะครับฝ่ายชมรมกีฬาต่างๆที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดนะครับทุกชนิดกีฬานะครับก็จะให้ชมรมแต่ละชมรมในจังหวัดระนองเป็นคนดำเนินงานจัดการแข่งขันนะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับบาสเกตบอลกีตาร์ว่ายน้ำต่างๆเนี่ยตั้ง47-48ประเภทรวมถึงกีฬาสาธิตเกือบ50ประเภทนะครับเพราะฉะนั้นในปี71นะครับมีในปี71ก็จะอยู่ในช่วงต้นๆปีครับมกราคมกุมภาพันธ์นี่ครับหลังจากปีนี้เดี๋ยวเราจะมีไปเยือนจังหวัดสตูลก่อนเป็นเจ้าภาพนะครับในปีเนี่ย70นะครับในเดือนมกรานี้นะครับก็เจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพคัดเลือกภาคนะครับที่จังหวัดสตูลนะครับเราก็จะไปเยือนและเราก็จะไปรับธงนะครับรับธงเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันที่จังหวัดสตูลกันในเดือนมกราคมปี70แล้วพอปี71เราเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชมรมกีฬาต่างๆก็จะได้รับการประสานจากผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะครับท่านผอ.ธนาวุฒิเพชรละแล้วก็ทีมงานของกกท.จะประสานงานเรื่องสนามแข่งขันนะครับชมรมกีฬาชนิดกีฬานี้นะครับจัดที่ไหนได้บ้างนะครับเราจะตั้งเป็นมัสคอตเป็นตุ๊กตาก่อนว่าชมรมอย่างเช่นสนามกีฬากลางมีฟุตบอลนะครับมีกีตาร์นะครับประเภทกีตาร์ประเภทฟุตบอลสนามกีฬาเทศบาลโรงยิมนะครับมีอะไรได้ใช้ได้บ้างนะครับตอนนี้ก็จะกระจายไปไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยผอ.บ๊อบบี้นะครับก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในหลายๆกีฬาวิทยาลัยชุมชนนะครับโรงเรียนพิชัยรัตนาคารโรงเรียนสตรีระนองวิทยาลัยเทคนิคระนองต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสนามการแข่งขันทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องที่พักร้านอาหารต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำดำเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องที่พักเรื่องห้องพักต่างๆเรื่องร้านอาหารต่างๆเนี่ยคนระนองต้องมีส่วนร่วมครับในการจัดกิจกรรมในเมืองระนองเราในปี71นะครับเพราะฉะนั้นปี70ทั้งปีเนี่ยจะเป็นการเตรียมงานทั้งหมดนะครับเตรียมงานฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายดำเนินงานประสานการเตรียมสนามต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆที่จะรองรับนักกีฬาจาก14จังหวัดภาคใต้นะครับอันนี้ต้องย้ำยิ่งหนึ่งว่าเป็นกีฬาคัดภาคกีฬาคัดภาค4 14จังหวัดภาคใต้นะครับจะมาทำการแข่งขันที่จังหวัดระนองกันในช่วงต้นปี71นะครับรวมถึงกีฬาคนพิการแห่งชาติซึ่งจะจัดต่อจากกีฬาแห่งชาตินะครับในปี71นี้เหมือนกันจะมี2เกมนะครับเกมกีฬาแห่งชาติแล้วก็เกมคนพิการแห่งชาติจะจัดกันต่อเนื่องในช่วงปี71ก็จะต่อเนื่องประมาณเดือนนึงครับเดือนกว่าๆในการจัดกิจกรรมเพราะฉะนั้นระนองจะได้อะไรมากมายในเรื่องของกิจกรรมกีฬาระดับประเทศอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวที่กินที่ใช้นักเดินทางเข้ามาใช้จ่ายในจังหวัดระนองนะครับแล้วเศรษฐกิจทั้งร้านอาหารที่พักโรงแรมร้านขายของฝากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยได้รับอานิสงส์ได้รับในเรื่องกีฬาและท่องเที่ยวไปหมดนะครับก็อาจจะเปลี่ยนกระทรวงเป็นกระทรวงกีฬาแล้วนะครับหรือไม่อย่างไรเสียนะครับก็ก
กกทสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังเป็นผู้จัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นได้สนับสนุนต่อไปโครงสร้างของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอาจจะต้องแยกออกมาเป็นกีฬาโดยเฉพาะมันก็จะได้เห็นเป็นจุดเด่นเลยว่ากีฬาเฉพาะกีฬาก็ดำเนินงานเรื่องกีฬานะครับกีฬาท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมก็ไปอยู่ด้วยกันอันนี้คือที่รัฐมนตรีเคาะมาแล้วนะครับว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้แยกออกมาเป็นเอกเทศนะครับกระทรวงกีฬาก็กีฬาไปเลยกระทรวงท่องเที่ยวก็จะไปผูกไปผนึกกำลังกับกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็ลองดูว่าแนวทิศทางของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่แยกออกมาแล้วมันจะมีส่งผลในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาไปอย่างไรบ้างนะครับนี่คือเรามาพูดกันก่อนเกริ่นให้ฟังก่อนว่ากีฬาระนองในปี71เป็นกีฬาใหญ่นะครับเป็นโครงสร้างของการกีฬาแห่งชาติเพราะฉะนั้นนักกีฬาจาก14จังหวัดภาคใต้ที่จะเดินทางมาสู่จังหวัดระนองประมาณ 4-5,000 คนเนี่ยจะมาอยู่ในจังหวัดระนองกันในช่วงประมาณ15วันนะครับถึงลากยาวไปถึงเกือบ1เดือนในร่วงของกีฬาคนพิการด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเรามาเกริ่นกันก่อนนะครับแล้วก็ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการดำเนินงานกันในการเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวจะพาท่านผู้อำนวยการการกีฬาประเทศไทยผอ.ธนาวุฒิเพชรลักษณ์เข้ามาพูดคุยในรายการอีกครั้งนึงนะครับว่าการเตรียมงานแล้วก็เม็ดงานต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับกีฬาระนองเกมคือฟังคร่าวๆแล้วก็จะมี2ชื่อระนองเกมกับแร่นองเกมระนองเกมเนี่ยเราก็จะใช้ในการกีฬาแห่งชาติแร่นองเกมก็จะใช้ในกีฬาคนพิการแห่งชาตินะครับนี่คือที่เราตั้งโครงไว้คร่าวๆนะครับก็มาพูดที่เอามาพูดคุยกันในรายการเพื่อให้ปลุกกระแสแล้วก็ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับรู้ก่อนนะครับไอ้มัดคอร์ดที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมใช้ AI ทำขึ้นมานะครับเป็นปูเจ้าฟ้านะครับก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นนักปูเจ้าฟ้าชกมวยเป็นมัดคอร์ดของกีฬาแต่ละชนิดนะครับว่ายน้ำฟุตบอลนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองระนองไปแล้วนะครับปูเจ้าฟ้านะครับก็ไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรากำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดระนองเร็วๆนี้นะครับเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเวลาก็ยังไล่หลังมาอีก2นาทีต้องบอกว่าขอบคุณผู้สนับสนุนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพัฒนพงศ์สถานทรัพย์นะครับผู้อำนวยการสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับที่ผนึกกำลังกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองครับท่านผู้อำนวยการธนวุฒิเพชรละแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองโดยท่านคงกิจฉัตรมาลีรัตน์นายกสมาคมกีฬาคนที่มีกีฬาอยู่ในหัวใจนะครับก็สามประสานมาให้ผมมาดำเนินรายการจัดคุยข่าวกีฬาระนองกันนะครับก็ย่างเข้าสู่ปีที่11แล้วนะครับปีนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วครับ12ปีกำลังจะเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณพันธมิตรด้านคนกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นน้องจิรัตน์บริสุทธิยานีนะครับบริษัทอีสุระนองจำกัดนะครับน้องคอปเตอร์นะครับโรงแรม TL ของพี่ปิ๋มจารุวรรณวิภาคกิจอนันต์เจ้าของร้านทองแม่กิมเฮงนะครับขอบคุณบอสโชคสมโชควงพิพัฒนาครับร้านคุณลิ้นแล้วก็ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับขอบคุณพี่อุกันิกาเอี้ยวตระกูลนะครับผลเพชรทเวมทัวร์เจ้าแม่แห่งวงการท่องเที่ยวแล้วก็บริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมของกีฬาทุกประเภทนะครับบริษัทหาทิพย์วันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของสวทระนองครับน้องปั๊มน้องโจ้พี่แจ้นะครับที่อำนวยความสะดวกเรื่องภาพและเสียงการถ่ายทอดสดพบกันใหม่ครับคุยข่าวกีฬาระนองวันพุธหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
0: ายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกและหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยระบุว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจฮาลาลถือเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกและเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประเทศไทยพร้อมต่อยอดบทบาทครัวของโลกสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลของอาเซียนด้วยศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารการผลิตที่ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่ทันสมัยเรายืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจฮาลาลระดับโลกพร้อมย้ำว่างานเมกะฮาลาลแบงคอก2026เป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติข้อ7มาตรการใหญ่แยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที24ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าก๊าซ LNG รวมถึงรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาณแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่

0: โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักดันภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรบชายแดนไทยเมียนมาบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
2: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่35และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรกองร้อยทหารราบที่1411บ้านแม่กวนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านในฝั่งเมียนมาโดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะลักษณะอากาศในทั่วไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันค่ะเพียงวันอากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงค่ะทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:12 นาทีค่ะวันนี้ที่ปากหาประนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:33 นาทีและเวลา 23:51 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 5:08 นาทีและเวลา 17:44 นาทีผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้29.4 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวันได้ 24.6 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 61.2 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์วัดได้ 77.4 มิลลิเมตรและอำเภอสุขสำราญวัดได้ 11.5 มิลลิเมตรค่ะจบรายงาน

0: กินทิ้งขว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
1: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

ั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: คะฟังผ่านพ้นกันไปค่ะสำหรับข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 นและต่อกันด้วยรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะแล้วก็เราก็กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะในเรื่องของเอลนิโยนะคะที่ทำฝนผันผวนตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งกรมทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมลุยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่นะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดกันเราไปดูเรื่องของปริมาณน้ำฝนกันสักนิดหนึ่งระนองเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้ตกหนักเลยซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าตกกันทั่วๆเลยนะคะเมื่อวานค่ะฝนมากที่สุดเลยที่นิคมสร้างตนเองปากจันนะคะว่าได้77.4 มิลลิเมตรค่ะรองลงมาคือที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะวัดได้ 61.2 มิลลิเมตรค่ะและรองลงมาอีกนะคะที่อำเภอกระบุรี 52.3 มิลลิเมตรค่ะละอุ่น 34.6 มิลลิเมตรและที่อำเภอสุขสำราญวัดได้ 11.5 มิลลิเมตรกันนะคะและสำหรับปริมาณฝนนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยจัดอันดับในการสรุปนะคะฝนในแต่ละจังหวัดเนี่ยฝนมากที่สุดแต่ละจังหวัดแล้วก็มีการจัดอันดับกัน10อันดับของระนองเมื่อวานนี้ติดอันดับ3ของประเทศไทยนะคะอันดับที่1เลยก็ลดลงมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้จังหวัดที่มีฝนตกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยก็จะมากกว่า100มิลลิเมตรกันนะคะสำหรับเมื่อวานอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานี 85.0 มิลลิเมตรอันดับ2จังหวัดนราธิวาสค่ะ 83.8 มิลลิเมตรและอันดับ3นะคะจังหวัดระนองค่ะ 75.4 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มาไล่ดูกันในพื้นที่ของภาคใต้จังหวัดอื่นๆนะคะก็จะมีอันดับ10ค่ะจังหวัดชุมพรปริมาณฝนวัดได้ 62.4 มิลลิเมตรนี่เป็นอันดับ1ถึง10นะคะของฝนในประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังและนอกนั้นก็จะเป็นทางภาคเหนือตอนล่างและเป็นทางภาคอีสานตอนล่างกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูนะคะในข่าวสารที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการสรุปนะคะตอนนี้ฝนลดลงในวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะ 16 ถึง 19 กรกฎาคมแล้วก็จะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 20 ถึง 21 กรกฎาคมนะคะตอนนี้ฝนก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังคงนะคะมีทิ้งช่วงบ้างตกหนักกันบ้างแต่ยังไงนี่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอากาศนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการนำข้อมูลเข้ามาใหม่ให้เราได้รับทราบกันเมื่อวานปริมาณ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะของในพื้นที่ต่างๆนะคะมาดูค่ะท่านผู้ฟังนะจริงๆแล้วเป็นเช้านี้แหละท่านผู้ฟังขออภัยนะคะเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่ท่าอากาศยานภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะวัดได้ 24.3 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยเช้าวันนี้เลยมี2ภาคด้วยกันนะคะภาคเหนือที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากและที่ภาคกลางอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวัดได้ 22.0 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงเป็นพื้นที่เดิมนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสตูลที่มีอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยก็ได้ลดลงมาบ้างแล้วนะคะซึ่งจากเดิมก่อนหน้านี้จะเป็น 37-38 องศาเซลเซียสเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดได้ 36.1 องศาเซลเซียสกันเรามาดูรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์นะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอา าจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะทะเลอันดามันนะคะคลื่นลมก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะสำหรับทะเลอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะและตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนชาวเรือนะคะให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งนะคะว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันนะคะ16ถึง21กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะและก็ตอนนี้ค่ะท่านผู้ฟังในเรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ไม่มีสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยแล้วก็ในรายรอบประเทศไทยก็ไม่มีนะคะแต่สำหรับวันที่14กรกฎาคมนะคะหลังจากเวลา6นาฬิกามาแล้วนะคะจนถึงเช้าวันนี้นะคะคือ6นาฬิกาของวันที่14กรกฎาคมถึง6นาฬิกาของ15กรกฎาคมได้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.5 ขนาด 5.2 ศูนย์กลางเขาอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังรายงานอากาศก็หยิบมาฝากกันแล้วเราก็มาดูในเรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนเพราะตอนนี้เอลนิโยทำให้ฝนผันผวนเกิดขึ้นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ต้องการจะดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเกรงว่าจะมีผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะและทางรัฐบาลมีข้อกังวลตรงนี้กันแล้วก็ได้ห่วงใยแล้วก็ขอให้กรมทรัพยากรน้ำติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนจะส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ค่ะท่านผู้ฟังขาและในขณะเดียวกันบางพื้นที่กลับต้องเผชิญกับฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลันกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้มีการระดมสรรพกำลังค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรได้ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะเพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและเสริมความพร้อมในการรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยกันด้วยตอนนี้ในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบกันอยู่จะเดินคู่กันเลยนะคะตอนนี้ในการบริหารจัดการน้ำในการป้องกันอุทกภัยและเป็นการป้องกันในเรื่องของภัยแล้งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้น้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีน้ำเพื่อการเกษตรกันด้วยนะคะเรามาฟังกันสักนิดนึงจากการเปิดเผยของท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญยสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมทรัพยากรน้ำก็ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะภัยแล้งและแผนการบรรเทาภาวะน้ำท่วมด้วยนะคะในปี2568และในปีนี้ปี2569อย่างเข้มข้นทีเดียวเพื่อรองรับผลกระทบจากเอลนิโยที่จะทำให้สถานการณ์ฝนมีความผันผวนมากขึ้นโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่ทีเดียวค่ะและมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอีก 20.85 ล้านไร่กันด้วยพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน399เครื่องเครื่องจักรกวนกว่า240นะคะสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งสถานีเตือนภัยน้ำหลาก ดินถล่มอีก 2,275 สถานีมีสถานีโทรมาตรอุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีทีเดียวค่ะและมีสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็กอีก293แห่งตลอดจนศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า 11 จุดศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาดอีก60จุดนะคะมีจุดสูบน้ำช่วยเหลือในภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมกว่า500จุดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนเพื่อที่จะดูแลประชาชนรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนนะคะที่เตรียมจะสนับสนุนช่วยเหลือกันตรงนี้นะคะแล้วก็จากผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568จนถึงปัจจุบันค่ะทางกรมทรัพยากรน้ำโดยท่านอธิบดีของกรมทรัพยากรน้ำก็ได้เปิดเผยนะคะว่าได้ช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งใน36จังหวัดสูบน้ำช่วยเหลือรวม23.25 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแจกจ่ายน้ำแล้วกว่า9ล้านลิตรช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 140,000 ครัวเรือนทีเดียวและก็ครอบคลุมพื้นที่เกษตรและชุมชนกว่า 190,000 ไร่นะคะท่านผู้ฟังขณะเดียวกันก็ได้ช่วยเหลือภาวะน้ำท่วมใน35จังหวัดสูบน้ำช่วยเหลือรวมกว่า55ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะช่วยเหลือประชาชน 400,000 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่เกษตรและชุมชนเกือบ 130,000 ไร่สะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกของกรมทรัพยากรน้ำในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนี้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและก็ตรงจุดเป็นการลดผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้มากที่สุดกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ในการขับเคลื่อนกันอยู่นะคะยังไงค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้เราก็ต้องติดตามนะคะในเรื่องของฝนจากรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะวันในช่วงเช้าสักครั้งหนึ่งนะคะในช่วงประมาณสัก 11:00 นะคะเพราะว่าทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็จะมีการพยากรณ์อากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันด้วยเพจลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองนะคะนี่ก็เป็นเพจของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะแล้วก็จะไปดูที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตนะคะซึ่งทางเพจ Facebookของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีรายการนะคะที่จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมาผลิตรายการกันท่านผู้ฟังคะเมื่อวานเนี่ยพิศลาก็ดูแล้วนี่คือฝนของระนองนี้น่าจะอยู่ที่ 1,500 นิดนะคะฝนสะสมทั้งปีตอนนี้เขามากกว่าแล้วค่ะขยับขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ฟังจากที่คาดการณ์กันว่าจะเป็น 1,500 เศษตอนนี้ฝนสะสมทั้งปีของระนองตั้งแต่1มกราคมปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้นะคะฝนสะสมทั้งปีของระนองนะคะ 1,614.3 มิลลิเมตรทำไมเราถึงดูตรงนี้เพราะว่าการติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนนะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองนี่ก็จะมีนะคะสถานีวัดปริมาณน้ำฝนหลายจุดด้วยการรวมถึงโครงการชลประทานระนองก็จะมีสถานีวัดปริมาณน้ำฝนเช่นเดียวกันซึ่งก็กระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดระนองมากกว่า34แห่งซึ่งเราก็จะได้ทราบคาดการณ์กันว่าในเรื่องของฝนที่ตกในแต่ละพื้นที่ของระนองนี่เป็นอย่างไรแน่นอนว่าจะมีนะคะวัดปริมาณน้ำฝนที่โครงการชลประทานระนองที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองแล้วก็ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นและอำเภออื่นๆกันด้วยในเรื่องของการคาดการณ์ในเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการน้ำกันเพื่อที่จะให้ชาวระนองมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็จะนำมาฝากกันนะคะคือจริงๆแล้วนี่ถ้าหากว่าในช่วงปลายสิงหาคมนี่ฝนระนองก็น่าจะอยู่ที่ 3,000 นี่คือเกณฑ์ปกตินะคะ 3,000 เศษๆถึง 4,000 นะคะซึ่งเราก็จะมากกว่าในพื้นที่อื่นๆของภาคใต้กันด้วยในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมากันเรามาดูกันว่า เอลนิโยนี่จะทำให้ฝนสะสมของระนองนี่ได้รับผลกระทบตรงนี้หรือเปล่าเราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเช้าวันนี้ของระนองนะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะวัดได้ 24.6 องศาเซลเซียสเมื่อวานฝนตกนะคะอาจจะทิ้งช่วงกันบ้างล่ะอุณหภูมิสูงสุดของระนองเมื่อวานนี้ 29.4 องศาเซลเซียสเอาละค่ะเราคุยกันในเรื่องของน้ำท่าในเรื่องของฝนเรื่องต่างๆในเรื่องของอากาศนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่จะนำมาฝากกันวันนี้ระนองมีงานนะคะโดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะได้ขับเคลื่อนในเรื่องกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังอดใจไว้สักนิดนึงเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะนำมาฝากกันนะคะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนพื้นใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
3: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz

0: นำเพลง2ยุคนะคะมาฝากกันนะคะก็ต้องบอกว่า2เพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังนะคะสำหรับเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันนี่ก็นานแล้วสักประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะคะสำหรับเพลงนี้ก็ติดชาร์ตนะคะในเพลงฮิตนะคะติดอันดับของวงการเพลงไทยสื่อต่างๆก็นำมาเผยแพร่กันแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคำยินดีนะคะก็ผ่านพ้นกันไปค่ะสำหรับบรรยากาศของเพลงแล้วก็ในบรรยากาศของข่าวสารต่างๆนะคะที่อภิสราหยิบมาฝากกันกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 15:46 นาทีนะคะก็กำลังดูอยู่เอวันนี้เรามีนะคะข่าวสาร3นาทีกับอัยการแผ่นดินมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เป็นตอนอะไรการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความใน Facebook โดยคุณเนนภาพรหมหมวกพฤกษนันท์อัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลาเดี๋ยวรอพักรับฟังกันสักนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันก่อนเรามาดูสื่อต่างชาติกันบ้างที่เขามีการเผยแพร่นะคะก่อนหน้านี้อภิสราก็ได้พูดคุยในเรื่องของการรับประทานปลาน้ำจืดดิบๆนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะมีพยาธิใบไม้ในตับซึ่งเขาก็จะเพาะฟักตัวในเรานี่ใช้ระยะเวลาเป็น10ปีทีเดียวนี่คือข้อกังวลตรงนี้นะคะของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เลยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบกันนะคะเรามาดูสื่อของ BBC ไทยนะคะหรือว่าเป็นสื่อของประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ BBC นี่เขาก็จะมีภาคภาษาไทยกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของมุมมองนะคะของสื่อนี่เขาก็จะมองว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ก็มีรายงานข่าวที่สร้างความตระหนกให้กับหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้ที่ชอบรับประทานอาหารประเภทปลาไทยที่ปรุงดิบนะคะเช่นก้อยปลาหรือปลาร้าเมื่อผลการตรวจคัดกรองนะคะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน 1,273 คนพบว่ามีติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับถึง 4,233 คนคิดเป็นร้อยละ33นะคะแล้วนอกจากนี้แล้วผลการตรวจคัดกรองนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 1,922 คนยังพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ380คนหรือคิดเป็นร้อยละ19ตามการรายงานของสำนักข่าวหลายสำนักทีเดียวนะคะซึ่งพยาธิใบไม้ในตับนี่เป็นโรคที่รักษาได้แต่ถ้าว่าไม่ได้รับการรักษาแล้วปล่อยให้เจ้าพยาธินี่อยู่ในร่างกายเป็นเวลานานเขาก็อาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งอันตรายถึงชีวิตทีเดียวนะคะตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็ได้เฝ้าระวังและตรวจหาพยาธิใบไม้ในตับเป็นระยะในพื้นที่เสี่ยง30จังหวัดนะคะก็ประกอบไปด้วย20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและ10จังหวัดในภาคเหนือที่พบพฤติกรรมการรับประทานปลาน้ำจืดมีเกล็ดขาวโดยเป็นการรับประทานแบบดิบหรือว่าสุกดิบๆซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ค่ะแล้วก็จากการศึกษาหลายชิ้นที่ย้อนหลังไปเลยนะคะไปถึง3ทศวรรษก็บ่งชี้ว่าพฤติกรรมการรับประทานดิบของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานจนยากที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วล่ะและปลาก็คือเนื้อสัตว์ที่มีความสำคัญรองจากข้าวที่ชาวอีสานนำมาปรุงรับประทานเป็นอาหารได้ทั้งแบบสุกและแบบดิบมายาวนานแล้วนะคะผลการตรวจล่าสุดก็จะช่วยสร้างความตระหนักจนเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้หรือไม่กำลังสะท้อนภาพรวมสถานการณ์โรคนี้กันอยู่นะคะแล้วก็ชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับแม่นยำนะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดำเนินการตรงนี้กันนะคะซึ่งก็วิธีของเขานี่แหละก็จะเป็นชุดตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับแบบรวดเร็วที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีที่มีการเรียกกันว่า OVT ATK ซึ่งใช้ตรวจนักศึกษาใน2มหาวิทยาลัยข้างต้นมีลักษณะภายนอกก็คล้ายกับชุดตรวจโควิด-19 ที่เราคุ้นชินกันแล้วนะคะแต่ก็จะใช้ตัวอย่างเป็นปัสสาวะในการตรวจหาเชื้อโรคกันค่ะวิธีการนี้ก็ใหม่กว่าวิธีการดั้งเดิมอย่างเช่นการตรวจจากอุจจาระแล้วก็สามารถทราบผลได้รวดเร็วกว่าด้วยนะคะเมื่อชุดตรวจแสดงผลเป็นขีดสีแดง1ขีดหรือ2ขีดโดยวิธีการอ่านผลก็เช่นเดียวกับการตรวจโรคโควิด-19 ค่ะคือถ้าว่าเขามีขีดสีแดงขึ้น2ขีดหมายความว่าพบร่องรอยของพยาธิใบไม้ในตับในร่างกายกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องให้ความสนใจตรงนี้กันนะคะเพราะว่าการรับประทานนะคะเนื้อสัตว์นี่เราก็ต้องรับประทานสุกนะปรุงสุกใหม่ๆเพื่อผลดีกับสุขภาพกันไปดูข่าวที่สำนักข่าวซินหัวของประเทศจีนนะคะก็ได้เผยแพร่นาขั้นบันไดวิถีเกษตรกรรมสร้างฉากตระการตาในจีนนะคะสวยงามทีเดียวก็เป็นภาพสั้นๆนะคะที่ให้เราได้เห็นกันนะคะคือในช่วงหน้าร้อนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจีนเช่นกุ้ยโจกานซูกวางซีก็เขียวชอุ่มนะคะเรียงขั้นลดหลั่นเป็นขั้นบันไดสวยงามราวกับเป็นลายนิ้วมือใหญ่ยักษ์แห่งพื้นดินเมื่อมองจากมุมสูงก็สร้างฉากธรรมชาติอันงดงามจากทางการเกษตรของจีนก็เป็นทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดกันนะคะซึ่งเราก็คงจะได้เห็นในโซนภาคเหนือของประเทศไทยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามีเรื่องเล่านะคะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวท่านผู้ฟังนะคะหลังจากที่รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.อย่าลืมรอรับฟังรายการ5แยกข่าวกันด้วยนะคะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเราจะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการและจะมีการรับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงากระบี่ตรังและภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟัง7จังหวัดทีเดียว11สถานีนะคะวันนี้อภิชราก็ถือโอกาสร่ำลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับรายการบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะทิ้งท้ายกันด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะเมื่อสักครู่ก็เกริ่นกันไปบ้างแล้วนะคะการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์นะคะในข้อความบน Facebook นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานะคะก็จะต้องให้ความสำคัญตรงนี้กันนะคะและดูว่ากฎหมายในเรื่องการบังคับคดีนั้นเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าในเรื่องนี้คุณเนนภาพรมหมวกพฤกษนันท์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระนองจะมาพูดคุยในเรื่องนี้และอภิสราก็ถือโอกาสร่ำลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณเคยให้คนอื่นยืมเงินไหมคะแล้วเขาไม่คืนคุณทำยังไงคะโพสต์ทวงเลยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการอื่นในการทวงหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็โพสต์ระบายความรู้สึกลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะแต่การระบายนั้นหากไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คนที่เห็นข้อความมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะในทางกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือมีการเผยแพร่ข้อความนะคะและข้อความนั้นกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่3เนี่ยเชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นกรณีที่เคยทำคดีนะคะก็คือมีเจ้าหนี้นะคะให้ลูกหนี้ยืมเงินเป็นการยืมเงินกันถูกต้องแต่ว่าลูกหนี้ไม่คืนเงินคราวนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปโพสต์ใน Facebook โดยเอารูปลูกหนี้เนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้อความว่า คนเนี้ยอย่าไปคบหานะยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นคนขี้โกงคุณคิดว่าถูกต้องไหมคะกรณีนี้เนี่ยที่ลูกหนี้ที่เจ้าหนี้โพสต์ไปเนี่ยค่ะทำให้คนที่มาอ่าน Facebook ที่มาเห็นข้อความเนี่ยเชื่อว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเป็นคนขี้โกงอย่างที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะทำให้ลูกหนี้เนี่ยเสียชื่อเสียงครบองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะคะจากเดิมที่เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพราะว่าไปหมิ่นประมาทเขานะคะจากที่เราจะได้เงินทวงหนี้ได้ปรากฏว่าต้องไปยอมให้หนี้เนี่ยยอมชดใช้กันยกหนี้ให้เขาเพื่อจะแลกกับการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะต้องคำนึงก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นหนี้กันควรจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องหรือว่าส่งจดหมายเรียกหนี้ตามกฎหมายดีกว่าที่จะไประบายนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ควินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: ระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี
6: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลสอบอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานงานร่วมกับสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับกลุ่มผู้เข้าสอบรายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับใหม่ตามเกณฑ์ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเยียวยาและดำเนินการตามระเบียบข้าราชการท้องถิ่นต่อไปพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตหรือการกระทำผิดทางอาญาที่เชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดแต่งร่วมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนและเกษตรกร
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมขังและฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศได้ส่งเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝนแม้หลายพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันกำชับให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: สำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยเขื่อนขนาดกลาง61แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ176ล้านลูกบาศก์เมตร
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำโขงตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่แม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก1,966ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้

0: ประมาณ 1,118.64 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 847.83 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 212.7 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 176.74 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ส่วนเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีเขื่อนลำเซบกสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการ5แยกข่าววันนี้เรามาเจอกันในวันพุธที่15กรกฎาคม2569นะคะสดจากห้องส่งของสวทระนองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะทั้งการรับฟังอยู่นะคะผ่านทางช่องทางของสวท11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนแล้วก็การติดตามรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebookสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็ยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะประสานงานบรรณาธิการข่าวคุณอภิสราคงมณีค่ะทีมช่างฝ่ายเทคนิควันนี้นะคะควบคุมโดยคุณอำนาจเกียรติกสิกรค่ะคุณธนกรจิตอภิญญากุลและคุณธนวัฒน์สุขดาษค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการ5แยกข่าวข่าวสารคัดกันมาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะทั้งในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องแล้วก็ในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพแต่ก่อนอื่นเรามาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันก่อนนะคะก็มี2ประเด็นที่นำมาฝากด้วยกันค่ะประเด็นแรกเรื่องของการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จังหวัดระนองมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยมีทางด้านของท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะชื่อเต็มๆของโครงการเนี่ยก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ค่ะงานนี้เขาจัดขึ้น2วันวันนี้แล้วก็ยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองนะคะท่านก็บอกว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยมันจะเกิดผลสำเร็จแบบยั่งยืนเนี่ยไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนหน่วยงานนึงเนี่ยทำอยู่คนเดียวก็แน่นอนว่าต้องมีการร่วมมือจึงเกิดคำว่าการบูรณาการร่วมกันนะคะให้ทุกคนได้มาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะพี่ๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกว่าพี่ๆกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงบริบทของพื้นที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ได้แล้วก็มีบทบาทสำคัญมากๆที่จะเฝ้าระวังที่จะคัดกรองแล้วก็ช่วยประสานงานการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมล่ะค่ะที่อยากให้ทุกคนได้มีทักษะได้มีความรู้แล้วก็สามารถกลับไปในพื้นที่เนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นโซ่ข้อกลางดูแลสอดส่องพื้นที่นะคะให้ปัญหาของการค้ามนุษย์เนี่ยหมดไปจากพื้นที่ให้ได้และสมมุติว่าถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเราก็ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่เป็นผลงานที่มีการขับเคลื่อนกันล่าสุดวันนี้นะคะจากปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ค่ะมาดูเรื่องของการคุมเข้มสถานบริการในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าเพื่อที่จะป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านคณาธิปสุขเจริญค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็นำทีมเจ้าหน้าที่หลายๆท่านนะคะรวมไปถึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็นำทีมโดยทางด้านของพลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลด้วยนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองค่ะก็ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบสถานบริการสถานบันเทิงทั้ง3แห่งในพื้นที่เขตเมืองระนองนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องกวดขันเรื่องของมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยคือก็เป็นไปตามมาตรการเชิงรุกของทางจังหวัดระนองเองหลังจากก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมคะที่เกิดเหตุสดๆร้อนๆไปเนาะวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะก็ส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเลย ยค่ะก็มีการบูรณาการครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะก็ได้พาเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไปสำรวจดูว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามีการวางระบบมาตรการในการป้องกันอย่างไรบ้างทั้งระบบไฟฟ้าทางหนีไฟใช้งานได้หรือเปล่าไฟสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่านะคะทั้งหมดทั้งมวลคือตรวจสอบทั้งหมดเลยรวมไปถึงใบอนุญาตด้วยว่าที่ขอมาเนี่ยถูกต้องกับกิจการที่คุณประกอบอยู่หรือไม่นะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระแวกนั้นรวมถึงนักท่องเที่ยวเขาได้มั่นใจว่าเรื่องของการเกิดเหตุอัคคีภัยเนี่ยคือทางจังหวัดระนองมีการตรวจสอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปในพื้นที่อื่นๆด้วยเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: คุยข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะคะมาดูกันค่ะ2พื้นที่2จังหวัดเริ่มที่จังหวัดแรกกันก่อนชุมพรนะคะได้นำทีมลงแขกลงคลองแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวค่ะเขาไปกำจัดปลาหมอคางดำกันค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีการนำทีมท่านประมงจังหวัดชุมพรนะคะได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการทั้งท่านนายอำเภอนะคะผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมในการลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำค่ะแถวๆบริเวณปากคลองชุมบ้านกลางนานะคะที่ตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการกำจัดปลาหมอคางดำซึ่งมันเป็นปลาที่หลายคนก็รับทราบกันดีว่ามีผลกระทบต่อระบบนิเวศมากๆนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นข่าวใหญ่กันไปก่อนหน้านี้เริ่มซาซาแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการระบาดของเจ้าตัวปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะพร้อมกับเชิญชวนทุกส่วนนะคะได้มาดำเนินการตาม7มาตรการของกรมประมงค่ะที่มีการประกาศออกมานะคะในการมุ่งเน้นของการควบคุมการกำจัดปลาหมอคางดำในทุกแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาดค่ะการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็การปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องและการนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกมาเนี่ยออกไปใช้ประโยชน์จะกลับไปทำเป็นปุ๋ยทำเป็นแปลรูปอะไรก็แล้วแต่ปลาตากแดดปลาแดดเดียวคือได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็คอยสอดส่องดูแลว่ามีการแพร่ระบาดของเจ้าตัวปลาหมอของเจ้าตัวปลาหมอคางดำเนี่ยในพื้นที่ไหนอีกหรือไม่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะก็ยังคงเดินหน้าในการป้องกันแล้วก็ดูแลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากที่ชุมพรนะคะเรามาดูที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะภูเก็ต One Health นะคะในการบูรณาการการทำงานกับหลายๆภาคส่วนค่ะเสริมสร้างระบบในการเฝ้าระวังโรคและการป้องกันภัยสุขภาพที่เชื่อว่าไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเมืองอื่นๆก็จะต้องมีการนำวิธีการเหล่านี้นำกระบวนการนี้กลไกนี้ไปปรับใช้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูกลไกของเขากันค่ะเรื่องนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ค่ะเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขปศุสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายค่ะให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันเฝ้าระวังและตอบโต้ภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ปลอดภัยแบบยั่งยืนจะทำยังไงมาดูกลไกของเขากันค่ะกลไกในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเนี่ยเป็นการประชุมกับหลายภาคส่วนอย่างที่เราบอกนะคะแล้วเขาก็มีการนำส่วนที่เกี่ยวข้องที่เสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยมานั่งพูดคุยกันมานั่งหารือกันค่ะพอมีการนั่งหารือกันแล้วเนี่ยเขาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเขาใช้กลไกนั่นก็คือ One Health นั่นคือในการทำงานของทุกภาคส่วนแบบเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคือปกติแล้วเนี่ยพอมีเกี่ยวกับโรคภัยพิบัติต่างๆหรือภัยของสุขภาพหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยบทบาทการทำงานของแต่ละหน่วยงานเป็นยังไงหน่วยไหนต้องทำยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามีกลไกของ One Health ขึ้นมาเขาก็จะมาทำงานร่วมกันเขารู้ว่าหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยมีหน่วยไหนบ้างเพราะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากการประชุมในครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะพอประชุมเสร็จแล้วตั้งคณะกรรมการเสร็จแล้วเขาก็จะมีการประสานงานกันแล้วก็ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์ว่าพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ไหนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดกันบ้างซึ่งโรคระบาดเนี่ยเราไม่สามารถแบบกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนะคะคือเราเห็นในหลายๆเคสที่ผ่านมาตั้งแต่โควิด19หรือในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไวรัสฮันตาไวรัสอีโบลามันก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับหลายๆคนยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเกี่ยวกับข่าวสารหรือว่าการทำงานต่างๆนะคะก็จะต้องมีการป้องกันในหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะคะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมโรคเองเนี่ยในที่ประชุมเขาก็มีการรายงานความคืบหน้าด้วยนะตามนโยบายของ One Health เนี่ยแหละค่ะที่เริ่มมาจากกรมควบคุมโรคเลยนะคะเขานำเสนอแนวคิดนี้แล้วให้ทุกพื้นที่ได้ลองนำไปปรับใช้ดูภูเก็ตในฐานะที่เขาเป็นเมืองท่องเที่ยวเขาจะต้องแบบแก้ปัญหาเขาจะต้องวางระบบการแก้ไขปัญหาหากเกิดในกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจเชื่อว่าเดี๋ยวอีกหลายๆจังหวัดอีกหลายๆชุมชนอีกหลายๆอำเภอเนี่ยจะนำแนวคิด One Health เนี่ยไปปรับใช้ในพื้นที่แล้วก็ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าเนี่ยหลายคนรออยู่ว่ากลโกงที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นเรื่องราวอะไรใกล้ตัวกับเรามากหรือเปล่าพักกันสักแป๊บนึงค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับมาตามกันต่อนะคะช่วงนี้รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเรานำมิจฉาชีพอะไรมาเผยกลโกงให้คุณได้รู้จักกันค่ะกลโกงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่กลโกงใหม่เลยนะคะเป็นกลโกงเก่าๆรูปแบบเก่าๆแต่มาดูกันว่าทำไมคนยังตกเป็นเหยื่อกลโกงเก่าๆแบบนี้อยู่ค่ะกลโกงนี้เรียกว่าโรแมนต์สแกมนะคะโดยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีการพัฒนาโดยการใช้ตัว AI มาทำเป็นดัดแปลงเป็นหน้าคนนั้นคนนี้เพื่อสร้างความน่านับถือสร้างความดึงดูดสร้างความเชื่อมั่นจนเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการปลอมเป็นมกุฎราชกุมารแห่งดูไบไปหลอกเงินแม่บ้านสาวจนหมดตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสักวันที่6กรกฎาคมหลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียกันบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสื่อต่างประเทศรายงานออกมานะคะว่ามีแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเขาใช้ AI ในการปลอมแปลงเป็นเจ้าชายดูไบค่ะในการใช้แบบ deepfake แบบอย่างเช่นแบบการปลอมแปลงหน้าให้เป็นเจ้าชายแห่งดูไบการปลอมแปลงเสียงในลักษณะแบบนี้เลยนะคะในการใช้หลอกลวงไปพูดคุยกับหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งเธอชื่อว่ามาเรียค่ะมาเรียเนี่ยเธอมีอาชีพเป็นแม่บ้านเธอเนี่ยโดนหลอกในลักษณะแบบนี้ในเค คสนี้นะคะจนทำให้เธอต้องสูญเสียเงินเก็บหลายบาทเลยค่ะจนเธอบอกว่าเธอเนี่ยเจ็บตัวมากๆสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะซึ่งเธอก็ได้เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเธอมีโอกาสได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเขาก็ส่งข้อความมานะคะมีการวิดีโอคอลพูดคุยกันหลายสัปดาห์มากผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็แอปพลิเคชันแอปหนึ่งค่ะเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเธอเนี่ยได้พบกับรักแท้กับมกุฎราชกุมารแห่งดูไบแล้วนะคะคิดว่าโอ้โหแบบสวรรค์เข้าข้างฉันมากๆที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ที่ไหนได้ค่ะเธอกลับตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะมาเรียนเนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมิจฉาชีพทำท่าทีในการส่งข้อความหาเธอค่ะแม้กระทั่งตอนที่เธอนอนหลับอยู่ซึ่งเธอก็เปิดใจแล้วก็ดันหลงรักไปซะด้วยนะคะเธอก็มีการเปิดภาพวิดีโอให้ทีมข่าวดูนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยคือมีการวิดีโอคอลคุยกันลักษณะของผู้ชายคนนี้เนี่ยคือเหมือนมากๆคล้ายมากกับเจ้าชายตัวจริงอะค่ะทั้งริมฝีปากการขยับจังหวะการพูดต่างๆนานาคือเป๊ะมากๆเลยค่ะรวมถึงคำพูดของเขาเนี่ยก็อ่อนหวานจนทำให้เธอเนี่ยหลงเชื่อแต่สุดท้ายค่ะเธอกลับจับผิดและจับพิรุธได้ว่าทำไมเนี่ยมีการหลอกให้เธอโอนเงินไปหลายๆครั้งจนเธอเนี่ยแทบจะหมดตัวเลยแล้วเธอเนี่ยไม่ได้เจอตัวสักทีเธอก็เริ่มเอะใจแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลดูชัดๆว่าบัญชีผู้ใช้ Facebook นี้เนี่ยจริงมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันผิดแปลกผิดปลอมยังไงนะคะจนเธอไปรู้ความจริงว่าบัญชีนี้เนี่ยมีการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลอกเอาเงินจากเธอไปหลายบาทเลยทีเดียวค่ะเธอจึงตัดสินใจติดต่อกลับไปนะคะตอนนั้นเธอบอกว่าโมโหมากที่โดนกระทำแบบนี้ค่ะเธอก็เลยด่าไปเจ็บๆแสบๆแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่ากลลวงนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่อยากให้ทุกคนชะล่าใจนะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันให้ดีๆอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ว่าจะกลโกงรูปแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้ข่าวสารแน่นแต่ว่าเราก็หยิบยกมาฝากให้ครบๆทุกข่าวหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงท้ายของรายการค่ะก็พรุ่งนี้นะคะกลับมาจะเจอกับรายการให้แยกข่าวได้กับทีมงานสวทภูเก็ตที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและในช่วงเวลาถัดไปนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะอยู่ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งวันนี้ผลิตรายการโดยสวทสระแก้วสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่ขอน้อมนำเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้มาบอกเล่าสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสักแก้วและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการในวันนี้เป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดสักแก้วอย่างหาที่สุดมิได้ดิฉันนางสาวสรัญชนารถชุ่มนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วจะขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงพระเมตตาและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับแผ่นดินสักแก้วสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงไปพร้อมกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เรื่องราวบางเรื่องเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งมีคุณค่าและควรได้รับการบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาอย่างจังหวัดสักแก้วคือหน้าประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความทรงจำที่อยู่ในหัวใจของประชาชนวันนี้เราจะร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ตำแหน่งที่ทำงานสืบสารเส้นทางเสด็จในเวลานั้นนายทหารผู้รวบรวมหลักฐานและบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อนำไปสู่การจัดทำหนังสือตามรอยเสด็จหนังสือที่จะบอกเล่าพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดสักแก้วอย่างครบถ้วน
2: ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วท่านผู้อำนวยการได้กรุณาให้เกียรติมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสได้เล่าในเหตุการณ์ช่วงที่ยังรับราชการอยู่ที่จังหวัดสักแก้วนะครับก็ขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งว่าในสมัยหนึ่งตอนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคือท่านสานิทนาคสุขศรีท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าจำไม่ผิดก็ในราวปีพุทธศักราช2556 57 58โดยประมาณนี้นะครับท่านก็ให้ข้อคิดว่าในปีสำคัญสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรเนี่ยท่านได้ทรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจำนวนหลายครั้งมากเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนพัฒนาพื้นที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้เกิดความผาสุกร่มเย็นกับประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วและด้วยที่ตัวท่านผู้ว่าราชการสานิทเนี่ยท่านเป็นพ่อเมืองท่านก็อยากจะติดตามเหตุการณ์สำคัญในการเสด็จครั้งต่างๆท่านก็ให้ผมเป็นเหมือนทีมงานฝ่ายทหารที่สำรวจจัดทำข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ทรงเสด็จซึ่งก็เรียบเรียงการเสด็จแต่ละครั้งประมาณ 14-15 ครั้งที่เสด็จพระดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วใช้ชื่อว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา ตามพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาเนี่ยปัญหาก็คือความเสื่อมโทรมของสภาพป่ามีการบุกรุกแล้วก็ความไม่สมบูรณ์ของดินในการที่จะทำเกษตรก็ประสบปัญหาท่านก็ทรงเสด็จลงในพื้นที่แต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็ท่านทรงพระราชทานพระราชดำริแนวคิดเกี่ยวกับการที่จะรักษาอนุรักษ์เรื่องน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นต้นทุนเริ่มแรกสำหรับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พอมีน้ำก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกหลายๆอย่างเช่นงานด้านการเกษตรปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกพืชยืนต้นไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้เศรษฐกิจอะไรต่างๆใช้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำขยายพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งดำรงชีวิตแล้วก็เป็นที่ที่คนสัตว์ใช้ร่วมกันแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของป่าด้วยทั้งน้ำและป่าและคนเนี่ยก็จะได้มีวิถีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขท่านก็เริ่มพัฒนาแล้วก็วางรากฐานที่สำคัญนำมาสู่การเสด็จในครั้งต่างๆตามลำดับตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ทรงงานนะครับท่านก็จะเสด็จมาพระราชทานกระแสพระราชดำริให้ข้อคิดหน่วยงานส่วนราชการไปดำเนินการเสร็จแล้วก็ทรงมาติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระยะระยะเพราะฉะนั้นจะมีการเสด็จหลายครั้งตัวอย่างหนึ่งที่เห็นก็คืออ่างเก็บน้ำพระปรงนะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปีกว่าจะสำเร็จลุล่วงนะครับเก็บน้ำได้ประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมนับเป็นเกือบหลายหมื่นไร่ที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการให้หน่วยงานราชการไปพิจารณาที่จะจัดตั้งเป็นเหมือนหมู่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่กระจัดกระจายกันจัดสรรที่ทำกินในรูปแบบของสปก.นะครับคือทุกคนก็มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีความมั่นใจแล้วก็เกิดความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่ต้องใช้เวลานะครับท่านก็ทรงวางรากฐานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ใช้หลักของการทำให้สร้างความรู้ให้เขายืนได้ด้วยตนเองให้พี่น้องประชาชนรู้จักที่จะทำมาหากินประกอบอาชีพโดยสุจริตอันนี้คือจุดเริ่มต้นของโครงการโดยมีหน่วยงานก็คือสำนักงานกปร.นะครับคณะกรรมการประสานงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้กำกับดูแลติดตามประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
3: ท่านที่ในหลวงร.9เสด็จเนี่ยพระชินีพระพันปีหลวงก็เสด็จ
2: ส่วนใหญ่เกือบทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านจะโดยเสด็จพระดำเนินด้วยท่านก็จะทรงเห็นว่าการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเน้นอาจจะเรามองว่าอาจจะเน้นไปทางพ่อบ้านพ่อบ้านก็คือกำลังหลักสำคัญเวลาเขาต้องไปทำไร่ทำนาเข้าป่าหรือว่าไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเนี่ยพระพันปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านก็ทรงมองว่าแล้วแม่บ้านล่ะแม่บ้านก็คืออาจจะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตก็จะต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรเก็บหอมรอมริบเงินทองทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านก็ทรงมองว่าถ้าในเวลาที่เขามีเวลาว่างเนี่ยทำยังไงให้เขามีอาชีพเสริมเช่นเย็บปักถักร้อยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือว่าทำงานที่เป็นหัตถกรรมนะครับเย็บถักร้อยสารตะกร้าสารกระเป๋าหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวแล้วก็จะด้วยช่วยกันดูแลครอบครัวบุตรหลานด้วยนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยท่านก็พัฒนาไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการติดตามกระแสพระราชดำรัสที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ได้เสด็จมาแล้วผลของงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากงานฝีมือของกลุ่มก็จัดตั้งเป็นลักษณะกลุ่มแม่บ้านศิลปาชีพเป็นกลุ่มต่างๆเมื่อท่านเสด็จทรงงานท่านก็จะติดตาม แล้วก็บางครั้งมีผลงานมีสินค้าท่านก็ทรงรับซื้อช่วยเหลือดูแลเพื่อให้เขาเหล่านี้มีรายได้มีทุนที่จะไปดำเนินการต่อนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีความมั่นคงยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านไปแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตามเนี่ยโครงการต่างๆที่ท่านทรงพระทานไว้เนี่ยยังอยู่มีหน่วยงานต่างๆที่ยังสานต่อดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างที่พระราชปณิธานท่านได้ทรงพระทานเอาไว้นะครับ
3: ตอนที่ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าในตอนนั้นคือท่านผู้ว่า
2: สานิษฐ์นาคสุดศรีครับ
3: ท่านได้ปรารภกับท่านว่าให้ช่วยรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆบรรจุในหนังสือตอนนั้นที่ท่านทำเป็นไงลองเล่าให้เราฟัง
2: คือเราก็รวบรวมว่าการเสด็จครั้งที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงมาทรงงานอะไรท่านก็ทรงมาดูพื้นที่ที่ท่านก็มองว่าอยากจะทำแหล่งน้ำนะครับเหมือนทรงเสด็จในพื้นที่ตามแผนที่ที่พระองค์ทรงจะถืออยู่ในพระหัตถ์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแบบนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาให้ถวายข้อมูลพระองค์ท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าในอำเภอเนี่ยก็ต้องมาทูลท่านว่าพื้นที่ตรงนี้สภาพเป็นแบบนี้ท่านก็เสด็จทรงดูพื้นที่จริงๆด้วยพระองค์เองประกอบแผนที่ประกอบข้อมูลต่างๆแล้วก็พอเวลาทรงมีพระราชกระแสดำรัสให้ไปดำเนินการแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะทรงติดตามแล้วก็มาเสด็จมาเป็นครั้งที่สองมาดูว่าความคืบหน้าที่ให้ไปเตรียมพื้นที่เตรียมคนมีความคืบหน้าอย่างไรเกิดผลอย่างไรหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เสด็จมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็มีการพัฒนาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องตามลำดับเพราะฉะนั้นเส้นทางเสด็จของพระองค์ที่เราพูดเฉพาะเนี่ยแม้ว่าจะชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริปราจีนบุรีสระแก้วก็ตามแต่ว่าเฉพาะที่ผมรวบรวมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งแต่เดิมเมื่อจังหวัดสระแก้วยังไม่ได้แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมันก็คือเฉพาะจังหวัดปราจีนแต่พอแยกจังหวัดสระแก้วออกไปเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2536แล้วเนี่ยจังหวัดสระแก้วมี9อำเภอเนี่ยผมก็รวบรวมเฉพาะจังหวัดสระแก้วเพราะว่าเราเป็นคณะนายทหารที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นหลักครับยกตัวอย่างเช่นพัฒนาที่ดินจังหวัดก็จะมีสวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าคือมีประชาชนเนี่ยถวายทูลเกล้าถวายที่ดินให้พระองค์ท่านพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวพระราชดำรัสให้พัฒนาที่ดินเนี่ยเอาที่ดินผืนเนี่ยไปพัฒนาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหลายๆชนิดแล้วก็เป็นเหมือนศูนย์ทดลองเป็นต้นแบบของการเพาะปลูกมีไผ่มีลิ้นจี่มีมะขามมีกระท้อนมีเงาะมีผลไม้หลากหลายในพื้นที่ที่ประชาชนทูลเกล้าถวายที่ดินอันนั้นแล้วก็ให้หน่วยงานพัฒนาที่ดินเนี่ยได้ควบคุมกำกับดูแลมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพัฒนาที่ดินก็จะมีข้อมูลเหล่านี้หรือที่หน่วยงานเกษตรจังหวัดก็จะมีพื้นที่ว่าเมื่อท่านพระทานแนวคิดว่าพื้นที่ราบตรงนี้ควรจะทำเป็นนาควรจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าควรจะเป็นพื้นที่ก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งอยู่ที่หน่วยงานเกษตรจังหวัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือหน่วยงานศปกจังหวัดเราก็ไปสืบค้นข้อมูลว่าท่านพระทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรปฏิรูปที่ดินไว้มีขอบเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างท่านเสด็จแล้วทรงพระทานแนวคิดไว้อย่างไรบ้างแล้วก็หน่วยงานศปกได้ทำอะไรที่เป็นการสนองพระราชโอบายอันนั้นไว้บ้างนะครับจะมีหน่วยงานนับ10หน่วยงานชนประธานจังหวัดก็จะรับสนองพระราชโอบายในเรื่องของการจัดทำแหล่งน้ำขนาดต่างๆทำฝายต้นน้ำทำอ่างเก็บน้ำทำหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับน้ำก็เป็นงานของชนประธานหรือแม้กระทั่งทางหลวงจังหวัดทางหลวงชนบทหรือแขวงการทางการจะตัดถนนตัดเส้นทางเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะส่งผลกระทบกับใครอะไรหรือไม่เนี่ยเราก็ไปสืบค้นตรงนั้นว่าช่วงเวลาที่ท่านเสด็จแต่ละครั้งเนี่ยท่านรับสั่งกับงานไว้กับหน่วยงานไหนอะไรยังไงบ้างก็เป็นครั้งที่หนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องอุทยานแห่งชาติเพราะว่าพื้นที่ที่ท่านเสด็จเนี่ยค่อนข้างที่จะชิดไปทางที่ราบเชิงเขาซึ่งแต่ก่อนก็เป็นสภาพเป็นป่านะครับเพราะหน่วยงานต่างๆเราพอเราสืบค้นเราก็ไปที่หน่วยงานนั้นๆบันทึกของหน่วยงานว่าในการรับเสด็จแต่ละครั้งในแต่ละปีเนี่ยมีงานที่มีความคืบหน้าอะไรก็มาเรียบเรียงแล้วก็จัดเป็นห่วงเวลาห่วงเวลาห่วงเวลาที่ท่านเสด็จแต่ละครั้งแล้วก็ติดตามเหมือนเราติดตามการเสด็จของแต่ละพระองค์แล้วเราก็อินเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นว่าท่านรับสั่งเรื่องนี้ว่ายังไงเรื่องนี้ติดขัดอะไรเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรในแต่ละครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเราก็รู้สึกว่าท่านได้ทรงตากตำพระวรกายในการที่จะเสด็จพระดำเนินในแต่ละครั้งแล้วก็ท่านทรงงานตลอดเวลาติดตามงานตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งที่เรามีหนังสือทุกวันนี้ก็ยังเปิดดูถึงการเสด็จของพระองค์ท่านนะครับและสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้โดยเสด็จพระดำเนินในทุกครั้งเนี่ยก็เหมือนทรงงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยแพทย์หรือว่างานศิลปาชีพงานอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชงานต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันยังคงอยู่ยังมีการสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดมาจนถึงในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในปัจจุบันนะครับดังนั้นงานของสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็จะสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระนางเจ้าก็ให้ทรงรวมกลุ่มเช่นกลุ่มศิลปาชีพนะครับกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืชกลุ่มอนุรักษ์นกอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ท่านก็ทรงงานสอดคล้องกันสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลไกหลักและสำคัญและยังมั่นคงยั่งยืนมาถึงปัจจุบันนะครับโดยมีหน่วยงานส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการติดตามแล้วก็พัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องภาพถ่ายทุกภาพไม่ใช่เพียงบันทึกของวันเวลาแต่เป็นหลักฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสักแก้วทุกย่างพระบาทได้สร้างความหวังก่อให้เกิดการพัฒนาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องประชาชนวันนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเราจะชวนทุกท่านร่วมย้อนเวลาผ่านภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมรับฟังความประทับใจจากพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์นายทหารผู้ทุ่มเทรวบรวมภาพเอกสารและข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อ นำมาจัดทำหนังสือตามรอยเสด็จซึ่งจะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากภาพในวันวานสู่ความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในหัวใจของผู้ที่เคยได้ถวายงานและอยู่ในเหตุการณ์เราจะไปติดตามเรื่องราวจากท่านพร้อมกันค่ะ
2: อันนี้เป็นรูปของการประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนะครับก็คือสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีให้เป็นการสถาปนาตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะครับเมื่อ5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านจะโดยเสด็จพระดำเนินในการทรงงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ตลอดนะครับทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็งานที่พระองค์ทรงได้พระทานเอาไว้เนี่ยก็จะสนับสนุนสอดคล้องงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรนะครับในแต่ละหนังสือแต่ละเล่มแต่ละรูปแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นการโดยเสด็จตลอดทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตไปจนถึง การครองราชของในหลวง70ปีนะครับจะทรงงานควบคู่กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีภาพของการทรงงานแล้วก็จะมีข้อมูลของการทรงงานนะครับงานศิลปาชีพงานเย็บปักถักร้อยนะครับงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์อนุรักษ์เต่าอนุรักษ์นกนะครับงานช่างสิบหมู่นะครับท่านก็ให้เด็กยากจนในที่ห่างไกลตามแนวชายแดนเอาไปศึกษาเรียนรู้สร้างการมีความรู้นะครับมีรายละเอียดเป็นสร้างเด็กขึ้นมาสร้างเยาวชนให้ทำงานสืบสานงานโครงการของโครงการช่างสิบหมู่นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอยู่บนเขาบนดอยนะครับท่านก็เสด็จดำเนินทรงเยี่ยมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับภาคใต้ก็มีงานที่เรารู้จักกันดีเช่นการสานย่าลิเภานะครับอันนี้วันที่15ธันวาคม2542นะครับเมื่อ27ปีล่วงมาแล้วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้เสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนะครับตามพระราชดำริทรงเยี่ยมหน่วยทหารพัฒนานะครับหน่วยทหารพัฒนานี้ก็อยู่ที่ท่ากระบะนะครับตำบลท่าแยกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วนะครับทอดพระเนตรแปลงนาสาธิตนะครับทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ทรงหว่านข้าวในแปลงสาธิตแล้วก็เสด็จไปอ่างเก็บน้ำท่ากระบะนะครับเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพาะเลี้ยงเสร็จแล้วก็ปล่อยคืนสู่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นนกหายากนกเงือกนกชนิดต่างๆนะครับสัตว์ป่าพันธุ์พืชนะครับเปิดสหกรณ์นิคมคลองทรายคลองคันโทสหกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็มีเงินทุนหมุนเวียนมีการพัฒนาพี่น้องประชาชนก็ได้รับประโยชน์ร่วมท่านจะทรงส่งเสริมระบบสหกรณ์นะครับแล้วก็เยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะครับในทุกครั้งก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่ห่างไกลจากสถานีอนามัยห่างไกลจากโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือเรื่องสุขอนามัยแล้วก็ทรงรับหลายคนที่เป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์นะครับทรงรับเด็กยากจนไม่ส่งให้ศึกษาเล่าเรียนไปจนถึงระดับปริญญาและเด็กต่างๆเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ก็กลับมาดูแลจังหวัดดูแลอำเภอดูแลบ้านเกิดของตนเองครับจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็พัฒนาไปปรับเปลี่ยนไปเช่นโรงสีข้าวตามพระราชดำริธนาคารข้าวก็มีการพัฒนาปรับปรุงยกระดับรูปแบบของสหกรณ์ต่างๆนะครับธนาคารโคกระบือสหกรณ์โคนมก็พัฒนาขึ้นไปตามลำดับนะครับการจัดสรรพื้นที่การเกษตรการรวบรวมพี่น้องประชาชนให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนการจัดสรรพื้นที่ทำกินนะครับก็พัฒนาเจริญก้าวหน้านะครับรวมทั้งผมก็ได้รับทราบว่ามีลูกหลานของพี่น้องประชาชนเหล่านี้ก็ไปศึกษาเล่าเรียนจบระดับปริญญาก็กลับมาทำงานรับใช้ในโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความมั่นคงยั่งยืนเพราะว่าคนในพื้นที่เองเกิดเติบโตได้รับการศึกษาได้รับการสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็กลับมารับใช้พื้นที่บ้านเกิดของตนเองครับอันนี้ก็คือการทรงงานของพระองค์เรื่องหมอนไหมเรื่องผ้าไหมเรื่องแม้กระทั่งโครงการอนุรักษ์เลี้ยงเพาะเลี้ยงแมงทับนะครับซึ่งมาใช้ในงานศิลปาชีพนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานเหมือนกันนะครับผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ติดตามว่าที่สระแก้วท่านก็ทรงมีศูนย์เพาะเลี้ยงแมลงทับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ทำเป็นหนังสือเป็นตำรับเป็นคู่มือของการพัฒนานะครับ
1: ก่อนจากกันขอขอบพระคุณพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นายทหารผู้ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดความทรงจำและแบ่งปันข้อมูลอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมายังจังหวัดสักแก้วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบันทึกประวัติศาสตร์และการเรียนรู้ของคนรุ่นหลังขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในนามของรายการขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายคิริวัฒน์อ้นพร้อมและนายวันลบเขียวพึ่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวิน

0: และป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
4: ายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบย้ำหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พร้อมเปิดเผยว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยปิดกั้นไปแล้วกว่า 55,000 URL
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าDE ได้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมารวมเป็นจำนวน 55,377 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์ URL การพนันออนไลน์ทั้งนี้หากประชาชนพบแจ้งการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน DCC 1111-87และอีเมล csoc@imdes.go.th ศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายทั้งนี้กระทรวงดีพร้อมเน้นย้ำว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมมาตรา14นันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: พาณิชย์สุราษฎร์ธานีเดินหน้าระบายมะพร้าวออกนอกพื้นที่ต่อเนื่องส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกช่วยลดสต็อกและพยุงราคาเกษตรกร
7: ในกอบทุนดำพนิชจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดและระบายผลผลิตมะพร้าวแกงออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสุดประสานการขนส่งมะพร้าวแกงจากจังหวัดไปยังโรงงานแปรรูปปลายทางได้เพิ่มเติมอีกกว่า 30,000 ลูกเพื่อช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างในพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรและสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดอันจะส่งผลดีต่อระดับราคาที่เกษตรกรได้รับทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่อนประวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
4: รู้ปิดดูชัยร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.

0: www.thaipbs.com.th
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: วิทยุอะไรล่ะ
3: Everyday English
4: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Everyday English and thank you for learning English together here ขอบคุณที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาด้วยกันค่ะดิฉันมีคำว่า go over ที่เป็นกริยาวลีในภาษาอังกฤษนะคะ go g o go แล้วก็ over ที่เป็นบุพบทหรือว่า preposition o v e r นะ o v e r go over go overถ้าหลายคนอาจจะเดาว่าทำเกินไปหรือเปล่าไม่น่าใช่นะคะ go over go over แปลว่าทบทวนหรือว่าเข้าไปดูมันอีกชัดอีกครั้งหนึ่งให้ชัดๆหรือว่ามองให้มันทะลุไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะ go over อย่างเช่นสมมติว่าดิฉันจะสั่งงานลูกน้องสั่งงานนักศึกษาใช่ไหมคะก็อาจจะบอกว่าที่สั่งไปแล้วเข้าใจไหมคะOkay, let me go over that one more time. ก็บอกเด็กๆว่าเดี๋ยวครูทวนให้อีกครั้งนึงอ่ะก็จะใช้คำว่า let me go over that one more time. ก็แปลว่าเดี๋ยวทวนเดี๋ยวจะพูดใหม่ที่สรุปที่กล่าวมาแล้วนั้นเดี๋ยวจะกล่าวอีกครั้งนึงจะได้ทบทวนความเข้าใจกันค่ะมันแปลว่าทบทวนแปลว่ามองอีกครั้งนึงแปลว่าพิจารณาใหม่เข้าไปดูให้มันละเอียดขึ้นนะคะใช้คำว่า go over นี่ก็อย่างเช่นเราทำงานกับเพื่อนแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่เวิร์กนะทำไมทำโปรแกรมแล้วมันก็ไม่รันอย่างที่เราอยากให้มันรันก็อาจจะปรึกษากันก็บอกว่า oh we could go over the whole project and see what the problem is now we can go over the whole project and see where the problem is or what the problem is เราควรจะมาทบทวนโปรเจกต์ทั้งหมดกันใหม่ไหมแล้วดูว่าประเด็นที่มันไม่ค่อยเป็นอย่างที่เราต้องการมันพลาดตรงไหนนะคะใช้คำว่า go over ได้เลยค่ะหรือว่าเวลาน้องๆที่จะใกล้สอบนะต้องทบทวนแล้วก็แน่นอนค่ะครูก็จะบอกว่า oh everyone you need to go over the lesson ก็คือสามารถเด็กๆต้องทำก็คือต้องไปทบทวนความรู้สามารถบอกได้ว่าเราเรียนรู้อะไรไปแล้วค่ะนั่นคือ go over ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต้องฝึกใช้บ่อยๆค่ะแล้วภาษาอังกฤษก็จะเป็นที่ที่เรามั่นใจได้เลยหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญค่ะ www.arerat@wu.ac.th โทรศัพท์ที่0756720018 See you next time. Everyday English

0: ือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: อย่างที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าที่นั่นสภาพอากาศแปรปรวนโดยในหนึ่งวันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
2: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: โอ้ยน้ำตกก็มีขยะผู้เข้าก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู่นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าแหละคอนเสิร์ตฟรีต้นชอบมาก
2: ชอบเลย
1: แล้วถ้าสัญญาว่าจะให้ข้องแจกตั้งฟรีๆรับรองไว้ได้แน่ๆปันนี้ต้นชอบมาก
2: เอ้าใครเหรออีไม่ชอบ
1: แล้วถ้าคุณสมัครกลับเหลือตังค์ให้แล้วก็ให้เพื่อเข้าไปทอนทุนคืนปันนี้ต้นชอบมาก
2: คันปันนี้ไม่เอา
1: ถูกต้องที่สุดครับซักซี่ข้องเราอยากให้ผู้สมัครกลับเหลือตังค์ที่ตั้งหน้าตั้งตาเข้าไปทอนทุนคืนทำให้ประเทศชาติเสียหายครับ
3: ดังนั้นถ้าพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งให้โทรไปแจ้งได้ที่ไส้ด่วน1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.
4: การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
4: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: ฤดูกาลใส่ใจและมั่นใจในคุณภาพของเกษตรกรไทยผักมีประโยชน์ต่อร่างกายให้แร่ธาตุและพลังงานพลังงานมีประโยชน์มากมายก่ายกองขับถ่ายดีร่างกายแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ
1: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามออนไลน
1: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
2: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
3: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์

0: ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะวันนี้นำเรื่องราวข่าวสารหลากหลายประเด็นมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะทั้งข่าวนโยบายของรัฐบาลที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันไปและมีมติออกมาหลายๆประเด็นหลายๆเรื่องราวด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ก็ต้องติดตามนะคะรวมไปถึงข่าวสารภาพรวมความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะก็มีการดำเนินการหลายๆภารกิจด้วยกันทั้งการพัฒนาบุคลากรและการป้องกันการค้ามนุษย์รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่และข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆอีกมากมายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะมาดูข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นมติของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569หรือว่าลง

เบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละค่ะก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาไปใช่ไหมคะว่าเรื่องของหลักเกณฑ์เอ๊ะมันจะไม่ครอบคลุมหรือเปล่ามันคลุมเครือหรือเปล่าเพราะว่ามันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นหลายๆประเด็นนะคะแล้วก็เรื่องของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการในส่วนนี้จะทำยังไงนะคะก็มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มาค่ะซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายหน่วยงานได้มีการเสนอไปนะคะมีการเสนอให้มีการปรับปรุงเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี69มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มคนเปราะบางและคนที่เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อที่จริงที่เกิดขึ้นแล้วค่ะมาดูการปรับแก้ว่าเขาปรับอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะมีการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ไปนะคะในปี69นี้เนี่ยจะมีการนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มคนที่ตกหล่นจากการสำรวจมีอยู่ประมาณ5,400,000 คนค่ะให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ใช้สิทธินำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้ 3. การพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคม2569นี้ผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อมีการประกาศผลแล้วผู้ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่จะต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หรือหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5แห่งค่ะสำหรับการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปและผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะก็เหลื่อมกัน1เดือนส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะจากเรื่องของการปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาดูเรื่องของการปรับบำนาญชราภาพกันบ้างค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการอนุมัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอไปซึ่งทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยค่ะว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่นี้หรือที่เรียกว่าสูตรแคร์ค่ะมีเป้าหมายที่จะยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตราที่33และมาตราที่39สะท้อนระยะเวลาในการส่งเงินสมทบที่แท้จริงว่าคนที่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตราทั้ง2มาตรานี้เนี่ยเขาจะได้รับเงินที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่ค่ะโดยการปรับปรุงสูตรบำนาญชราภาพครั้งนี้นะคะครอบคลุมประเด็นสำคัญตามนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยคือมีการปรับวิธีการคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมเนี่ยที่ได้รับเงินคืนเฉพาะแค่เงินสมทบในส่วนที่เราส่งไปเท่านั้นหรือว่าผู้ประกันตนส่งไปเท่านั้นค่ะแต่ในการปรับใหม่ครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าให้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนที่ผู้ประกันตนส่งไปและที่นายจ้างส่งสนับสนุนไปด้วยนะคะรวมทั้งได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆค่ะ 2. การปรับวิธีการคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมเนี่ยมีการคิดอัตราเพิ่มร้อยละอยู่ที่ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณก็จะมีการเปลี่ยนไปค่ะโดยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่เราส่งจริงๆในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้น 3. ค่ะมีการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมเนี่ยใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเราเกษียณปรั
ับใหม่ค่ะให้กลายมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่เราส่งเงินสมทบไปเพราะว่าเงินเดือนมันก็ขึ้นลงๆไงคะโดยจะมีการนำค่าจ้างในอดีตเนี่ยมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนที่จะมีการคำนวณตามหลักสูตรแค่เพื่อที่จะสะท้อนรายได้ตลอดชีวิตการทำงานที่แท้จริงนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยลดความได้เสียได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลงรายได้ในช่วงท้ายๆของการทำงานของคนเรานะคะแล้วก็มันจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยเขาไม่ได้เสียเปรียบในส่วนนี้ด้วยค่ะ 4 ค่ะมีการกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านระยะเวลา5ปีสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มรับบำนาญและได้รับเงินบำนาญตามหลักสูตรใหม่ต่ำกว่าสูตรเดิมโดยจะมีการรับเงินชดเชยในอัตราที่ลดหลั่นกันค่ะเริ่มจากร้อยละร้อยในปีแรกแล้วก็ตามด้วยร้อยละ80ในปีที่2ตามด้วยร้อยละ60ในปีที่3และร้อยละ40ในปีที่4และร้อยละ20ในปีที่5นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ค่ะซึ่งร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะคะมีการกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่ที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็แน่นอนว่าถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนแบบนี้นะคะจะทำให้ผู้ประกันตนทั้งมาตราที่33และ39ได้รับการคำนวณเงินบำนาญที่สะท้อนการนำส่งเงินสมทบตลอดช่วงชีวิตของการทำงานมากยิ่งขึ้นมันเป็นธรรมมากขึ้นมันมีความสมดุลและมันก็สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณให้แก่ผู้ประกันตนอย่างยั่งยืนในอนาคตและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของหลายประเทศด้วยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมในระยะยาวค่ะจากเรื่องของหลักประกันสังคมต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของวีซ่ากันบ้างค่ะที่มันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์โดยจะมีการยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมปรับใช้สิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศมากยิ่งขึ้นโดยเขาจะมีการคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยด้านความมั่นคงปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่นี้มีการกำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันโดยจะมีการเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศที่เพิ่มขึ้นมาค่ะมีทั้งประเทศอินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอลตาและมัลดีฟส์ค่ะส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันด้วยซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของการเจรจายกเว้นวีซ่านะคะแล้วก็การจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันและกำหนดให้สิทธิ์การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองใน3ประเทศค่ะได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียค่ะซึ่งภายหลังจากการทบทวนนะคะก็จะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการต่างๆรวมแล้ว65ประเทศและดินแดนโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น15วันนับตั้งแต่ที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยก่อนหน้ามาตรการใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้คุณก็ยังคงสามารถพำนักได้ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทยจะมีการยกระดับนะคะในการคัดกรองประวัติและตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวแต่มันเป็นการป้องกันไม่ให้มีมาตรการด้านวีซ่าที่อาจจะถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายได้ค่ะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันบ้างค่ะก็มีหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะวันนี้เนี่ยมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเขามีความรู้แล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยได้กลายมาเป็นส่วนร่วมหรือว่าเครือข่ายในการป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ได้ค่ะ
ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงสักประมาณ 9:30 นะคะที่ภูทารารีสอร์ทอำเภอเมืองระนองค่ะโดยทางด้านของท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้ด้วยชื่อโครงการเต็มๆก็คือการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ค่ะจัดการอบรมขึ้น2วันด้วยกัน15และ16พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะโดยมีวิทยากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกอำเภอก็จังหวัดระนองบ้านเราก็ประมาณ5อำเภอนะคะที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ค่ะโดยท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยมันจะเกิดผลยั่งยืนได้นะคะก็ต่อเมื่อหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันหน่วยงานเดียวเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่ๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถือว่าอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดอะค่ะอยู่ในพื้นที่มากที่สุดแล้วก็เข้าใจบริบทของพื้นที่มากด้วยพวกเขาเหล่านี้จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเฝ้าระวังทำหน้าที่ในการช่วยคัดกรองและทำหน้าที่ในการช่วยประสานการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ดีมากที่สุดค่ะเหมือนทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางค่ะผู้ฟังบางทีเนี่ยหน่วยงานรัฐในระดับจังหวัดเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงไปในอำเภอในชุมชนในตำบลใช่ไหมคะพอมีเจ้าหน้าที่ส่วนนี้คือเหมือนเขาก็เป็นคนกลางที่เฮ้ยมีข่าวอะไรมีปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่เขาก็จะได้ประสานการช่วยเหลือให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไงคะซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เลยค่ะคือแน่นอนว่าทุกคนจะได้ความรู้แต่ทุกคนเนี่ยจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์หรือว่ารูปแบบการค้ามนุษย์ในปัจจุบันนี้เฮ้ยมันมีรูปแบบไหนมันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปหรือเปล่ายิ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีหรือว่า AI อะไรมันก็เข้ามามีส่วนทั้งหมดเลยอะค่ะต่อการเกิดปัญหาของการค้ามนุษย์เนาะมันก็สร้างช่องโหว่สร้างช่องว่างกันขึ้นมาเขาก็จะได้เข้าใจรูปแบบให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ทุกคนเหมือนได้เป็นการเสริมทักษะในการสามารถทำการคัดกรองแล้วก็จำแนกผู้เสียหายได้แบบถูกต้องรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่พม.เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆด้วยค่ะเพื่อป้องกันปัญหานี้ในระดับพื้นที่โดยท่านรองผู้ว่าเองท่านก็ได้ชื่นชมด้วยนะในช่วงสุดท้ายท่านก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณหน่วยงานผู้จัดมากนะขอบคุณวิทยากรมากนะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกคนเลยท่านหวังว่าคนที่เข้าร่วมอบรมอ่ะจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้อ่ะไปใช้งานได้จริงๆอ่ะไปสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มันก็มีความซับซ้อนและแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้เชื่อว่าปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ในพื้นที่อ่ะมันจะทุเลาลงเพราะมันมีคนที่ทำงานเป็นมันมีคนที่ทำงานได้และอยู่ในระดับพื้นที่นั่นเองค่ะจากเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์นะคะมาดูการพัฒนาอีกหนึ่งการพัฒนากันบ้างดีกว่านะคะก็ทางเทศบาลเมืองระนองค่ะเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนติวเข้มสร้างผู้นำชุมชนต้นแบบในยุคดิจิทัลขึ้นมาค่ะก็มีการประชุมกันไปที่ห้องประชุมราชาวดีเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นนะคะโดยท่านพินิจตันกุลท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองก็เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยเป็นโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนประจำปีงบ69นี้กิจกรรมในการสร้างผู้นำชุมชนต้นแบบสู่ยุคดิจิทัลค่ะก็มีหลายภาคส่วนมากเลยนะคะมีคณะกรรมการชุมชนมีสมาชิกสภาเทศบาลมีหัวหน้าส่วนราชการก็เข้าร่วมกันประมาณ20ชุมชนค่ะซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นโดยกองสวัสดิการและสังคมนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองท่านบอกว่าทางเทศบาลเองเนี่ยคือเล็งเห็นความสำคัญนะของคณะกรรมการชุมชนที่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาท้องถิ่นหรือว่าหมู่บ้านของเขาค่ะจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเชื่อว่ามันจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้นำได้อะและคนที่เป็นกลุ่มในคณะกรรมการนี้ค่ะคือเขาเป็นผู้นำอยู่แล้วเขาก็เลยต้องมาอบรมเพื่อที่จะเสริมทักษะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคดิจิทัลมันจะเป็นยุคเดิมแบบเก่าๆมันก็อาจจะไม่สามารถทำงานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาพัฒนาตัวเองใหม่สร้างตัวเองให้สามารถแบบบริหารงาน
หรือว่าทำงานหรือว่าสอดส่องดูแลงานในชุมชนบ้านเราได้ด้วยการนำดิจิทัลมาใช้นำดิจิทัลมาใช้นะคะและให้คณะกรรมการจากทั้ง20ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนองเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ต่อไปค่ะคณะกรรมการชุมชนที่เข้ามารับการอบรมในวันนี้ให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพง่ายๆว่าคือเขาเหมือนหัวใจสำคัญอะถ้าเกิดว่าอยู่ในหมู่บ้านของเราอะคือเขาจะเป็นกลุ่มแกนนำคนสำคัญเลยนะคะที่ช่วยแบบมีปัญหาก็ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขหรือว่าถ้าในช่วงที่ไม่มีปัญหาก็หาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บ้านเราค่ะอันนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็มีผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยประมาณ155คนและเชื่อว่าทั้ง155คนนี้เนี่ยกลับไปหมู่บ้านตัวเองปุ๊บจะไปวางแผนดำเนินการกันทันทีว่าเฮ้ยยุคนี้มันยุคดิจิทัลแล้วนะเราจะทำยังไงในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านของเราเราจะทำยังไงในการพัฒนาหมู่บ้านของเราในยุคดิจิทัลค่ะมาดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกันบ้างค่ะในโครงการชมรม To Be Number One นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยคือชาวระนองหลายภาคส่วนเลยโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนนำทีมโดยท่านพ่อเมืองเลยค่ะท่านราชันมีน้อยนะคะก็ไปที่นนทบุรีนะคะในพื้นที่แถวๆกรุงเทพนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาไปนำเสนอผลงานนำสิ่งที่แบบมีการขับเคลื่อนกันมานำผลงานเด่นๆในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอะค่ะในที่มีการทำงานผ่านทางชมรม To Be Number One ทั้งในระดับจังหวัดในระดับอำเภอในระดับชุมชนหรือว่าในระดับสถานศึกษานะคะได้ร่วมกันนำผลงานเด่นๆผลงานดีๆค่ะไปนำเสนอผ่านทางโครงการ To Be Number One ประเภทจังหวัดแล้วก็ประเภทอำเภอประเภทชุมชนประเภทสถานศึกษาต่างๆนะคะเพื่อที่จะรักษามาตรฐานต้นแบบการเป็นต้นแบบระดับเพศปีที่2ประจำปี69นี้ค่ะซึ่งการประกวดอ่ะการนำเสนออ่ะเขามีการคัดเลือกกันตั้งแต่ในระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคมวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีค่ะแต่ว่าข่าวดีเบื้องต้นเลยของชาวระนองบ้านเรานะคะตอนนี้เนี่ยหลักๆนะเท่าที่ทราบมาเนี่ยเราได้มา2รางวัลแล้วนะคะเป็นรางวัลในระดับบุคคลค่ะซึ่ง2บุคคลของจังหวัดระนองที่ได้รับรางวัลนี้มาท่านแรกนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับท่านณรงค์ชัยสกุลอ่อนด้วยท่านนายอำเภอกบุรีค่ะได้รับรางวัลนายอำเภอ To Be Number 1ดีเด่นระดับประเทศประจำปี69นี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะคุณเกณฑิกาบุญจันทร์ค่ะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองท่านนี้ท่านก็ได้รับรางวัลบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข To Be Number 1ดีเด่นระดับประเทศมาของปี69นี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคือรางวัลมันเป็นการการันตีอย่างเช่นท่านนายอำเภอเองเราก็เห็นว่าท่านเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องของการปราบตามการป้องกันการสกัดกั้นยาเสพติดมาโดยตลอดนะคะคือก็เห็นภาพบรรยากาศการทำงานในลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดก็ยินดีด้วยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้มานะคะส่วนรางวัลอื่นๆคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรางวัลระดับจังหวัดรางวัลระดับอำเภอระดับชุมชนหรือสถานศึกษานะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะก็ส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยวันนี้วันสุดท้ายแล้วแหละเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะทยอยเดินทางกลับมาที่จังหวัดระนองแล้วนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังแต่ว่าข่าวนี้นัดไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะคะก็แค่บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกแล้วของการเริ่มงานระนองเอเชียเทรด2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคมนี้นะคะก็มีการจัดงาน2โซนด้วยกันโซนแรกที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่ขายสินค้าของสดของแห้งอาหารแปรรูปของที่ระลึกเสื้อผ้ายาดมสมุนไพรอะไรต่างๆคือครบจบที่นี่ที่เดียวและมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะมีตั้งแต่วันนี้วันแรกค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาและ11โมงนะคะไปจนถึงสักประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคอนเสิร์ตทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุณผู้ฟังไปฟังได้ในรายการรักณรนองหลังจากนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มค่ะอีกหนึ่งจุดก็คือเป็นกิจกรรมBusiness Matchingค่ะในการเปิดเจรจาธุรกิจ
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจชั้นนำจากในประเทศของเราในระนองบ้านเราแล้วก็จากเพื่อนบ้านด้วยนะคะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดทางธุรกิจไปด้วยกันหรืออาจจะมีการตกลงเกี่ยวกับการค้าการส่งของของคุณไปขายที่ร้านของชั้นไหมหรือว่าการนำเข้าของของคุณเข้ามาขายที่บ้านเราไหมอะไรประมาณนี้นะคะลักษณะนี้เป็นต้นมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดเลยค่ะก็การเจรจาธุรกิจจับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching เนี่ยเขาจัดที่ Heritage Grand Convention ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ 15-19 ก็สามารถไปร่วมงานกันได้คุณสนใจหรือกิจกรรมตรงไหนคุณก็สามารถไปร่วมกิจกรรมที่นั่นได้เลยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานแบบเต็มรูปแบบนะคะในวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ช่วงเวลา 9:00 น.ถึงสักประมาณบ่ายโมงค่ะที่ท่าอากาศยานระนองนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่พบเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเช่นแบบเห็นยานพาหนะฉุกเฉินเห็นรถดับเพลิงแบบวิ่งไปวิ่งมารถพยาบาลแบบวิ่งไปมาแล้วแบบเปิดหวอเสียงดังค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นแผนการฝึกซ้อมภายในพื้นที่ท่าอากาศยานระนองค่ะซึ่งเขามีการฝึกซ้อมตามแผนกำหนดการของเขาอยู่แล้วเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆค่ะแล้วก็ประสานงานการทำงานกับหลายหน่วยงานด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานระนองบ้านเราค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบด้วยนะคะอย่าลืมนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ค่ะก็เป็นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานระนองแบบเต็มรูปแบบกันค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันนะคะกลับมาติดตามรับฟังข่าวสารได้ใหม่ในรายการรอบวันทันข่าวทุกวันหลังเคารพธงชาติค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์กับทีมงานสวทรนองสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร้อยไม้มาเที่ยวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังช่วงเย็นแบบนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าข่าวสารไม่เหมือนเดิมนะแต่ละวันเราก็นำข่าวที่อัปเดตอ่ะคือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองก็จะได้นำมาอัปเดตกันนะคะผ่านทางรายการนี้นะคะแล้วก็18:30 นไปจนถึง19:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยกับทีมงานสวทระนองเหมือนเช่นเคยเลยนะคะใครฟังอยู่ช่องทางไหนทักทายกันเข้ามาได้อินบ็อกซ์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็มี2เรื่องด้วยกันมาอัปเดตจริงๆเป็นเรื่องที่พูดไปเมื่อวานแล้วด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาย้ำเตือนแล้วก็เหมือนมาบอกอ่ะเหมือนเพื่อนมาบอกเพื่อนอ่ะคือบางคนก็ลืมไงไม่รู้ว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงก็มาย้ำเตือนกันนะคะเพราะว่าเป็นวันแรกของการจัดงานด้วยงั้นเริ่มที่กิจกรรมนี้ก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ฟังสำหรับงานเอเชียเทรด2026นะคะที่จัดการแถลงข่าวกันไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้วันที่15กรกฎาวันแรกของการจัดงานแล้วค่ะระนองเอเชียเทรด2026นะคะคือเอาจริงๆนะบางคนอ่ะยังไม่รู้เลยว่ามีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วกิจกรรมจัดขึ้นวันไหนอะไรยังไงบางคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยกิจกรรมหลักๆอ่ะภาพรวมมีจัดที่ไหนบ้างเพราะว่าทราบมาว่าที่เฮอริเทจก็มีที่ลานอเนกประสงค์ก็มีเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับงานระนองเอเชียเทรด2026จัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้วันแรกคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะคะคือกิจกรรมเนี่ยจะมีที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองตรงนี้นะคะจะเป็นการจัดงานในการนำสินค้าคุณภาพดีต่างๆเป็นงานมหกรรมนำสินค้ามาแสดงมาจัดจำหน่ายค่ะมีทั้งสินค้าไทยแล้วก็สินค้าจากต่างประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่เจรจาธุรกิจกับเราอะค่ะเขาก็นำของจากประเทศเขาอะมาขายผ่านทางงานนี้ด้วยนะคะแล้วคือยังมีสินค้าไม่ใช่แค่ของระนองนะไม่ใช่แค่ของภาคใต้นะคือมีสินค้าเด่นๆทั่วทั้งประเทศไทยเลยแล้วก็จากต่างประเทศอีกนะคะนำมาขายผ่านทางงานนี้มีประมาณ160ร้านค้าด้วยกันคุณผู้ฟังและนอกจากมีการขายสินค้าแล้วนะคะมีการแสดงของศิลปินในทุกวันของการจัดงานเลยค่ะวันนี้วันแรกพบกับพี่เก่งทัชยะนะคะวันที่2วันที่16กรกฎาคมเนี่ยพบกับบังอนัสสัลกยานะคะวันที่17กรกฎาคมค่ะพบกับคุณเก๋วรรณการค่ะวันที่18กรกฎาคมพบกับพี่ตั๊กแตนชลดาและวันที่19พบกับคุณแบงค์อภิวัฒน์นะคะก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้นะคะคือไปซื้อของด้วยแล้วก็ไปดูมินิคอนเสิร์ตน่ารักด้วยนะคะของการจัดงานในทุกวันเลยค่ะแล้วก็ใครที่บอกว่าเฮ้ยไปงานนี้แล้วของจะแพงหรือเปล่าของไม่แพงนะคะและแถมเขายังจัดกิจกรรมแบบน่ารักให้ทุกคนไปลุ้นรับคูปองส่วนลดแล้วก็ของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยคือขึ้นชื่อว่าของรางวัลแล้วก็ของถูกอ่ะยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยากให้ไปร่วมสนุกกับงานนี้กันแล้วกันนะคะในส่วนของการขายของแล้วก็คอนเสิร์ตเนาะย้ำกันอีกสักครั้งนึงว่าจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะแล้วก็ที่งานมหกรรมแสดงสินค้าตรงนี้เนี่ยจะมีการเปิดงานในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเย็นค่ะสักช่วงเวลา18:00 นเป็นต้นไปคุณผู้ฟังแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยนะคะสามารถติดตามไลฟ์สดดูบรรยากาศก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ไปงานเนาะก็สามารถติดตามไลฟ์สดได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะแล้วก็ใครที่มีโอกาสก็อยากให้ไปวันนี้เลยดีกว่าเพราะเป็นวันแรกด้วยนะคะคือของมันยังแบบเต็มๆอ่ะมันยังแบบตื่นตาตื่นใจอยู่ก็อยากให้ทุกคนไปร่วมสนุกกันค่ะแล้วก็ยังมีอีก1ส่วนของกิจกรรมย่อยในงานนี้นะคะนั่นก็คือการจัดกิจกรรม Business Matchingการให้ผู้ประกอบการทั้งของไทยหรือว่าของเพื่อนบ้านของต่างชาติอะค่ะได้มาจับคู่เจรจาธุรกิจกันว่าเนี่ยธุรกิจของคุณน่าสนใจนะของฉันเนี่ยคุณสนใจไหมเราจะได้แบบมีการแลกเปลี่ยนสินค้าการส่งออกกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่ง Business Matching อะค่ะเขาจะจัดตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17
7กรกฎาคม3วันเท่านั้นนะคะจัดขึ้นอีกพื้นที่หนึ่งก็คือ Heritage Grand Convention อำเภอเมืองระนองค่ะใครที่อยากจะไปดูว่าเฮ้ยเขาพูดคุยเขาตกลงเจรจาธุรกิจกันยังไงอ่ะก็สามารถเดินทางไปได้ที่โรงแรม Heritage นะคะก็จัดขึ้น3วัน15ถึง17เนาะแต่ว่ามหกรรมของการขายของขายสินค้าอย่าลืมนะคะไปเจอกันที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง15ถึง19กรกฎาคมนี้นะคะก็ในโซนของการขายของที่ลานหน้าเทศบาลอ่ะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสายๆเลยค่ะ11โมงคุณก็สามารถไปได้แล้วหรือว่าช่วงเที่ยงใครพี่ๆทำงานที่พักเที่ยงก็สามารถแวะไปหาของทานที่นั่นได้นะเพราะเขาก็มีของหลายอย่างทั้งของแห้งของแปรรูปของสดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปดูได้ค่ะแล้วก็เขาจะเริ่มตั้งแต่11โมงไปจนถึง4ทุ่มนะคะก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ค่ะแน่นะได้ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูงานเลยคุณผู้ฟังแต่กะว่าเดี๋ยวจบรายการปุ๊บอะจะไปที่งานจะไปดูภาพบรรยากาศว่ามีการขายร้านไหนมีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ให้ฟังกันอีกทีนึงในรายการในวันพรุ่งนี้นะคะและในช่วงเบรกหน้านะคะใครที่รอรายละเอียดที่เขามีการจัดกิจกรรมพี่ๆซอยด็อกเนาะมาจัดกิจกรรมทำหมันให้น้องหมาน้องแมวการทำวัคซีนให้ต่างๆนะคะมาติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: พี่บ่าวพี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่สัญญากันเอาไว้ว่าจะเอารายละเอียดของกิจกรรมการทำหมันให้น้องหมาน้องแมวอะค่ะมาเล่าให้ฟังกันเมื่อวานประชาสัมพันธ์กันไปแบบสักนิดสักหน่อยแล้วแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่วันนี้เนี่ยโทรไปสอบถามมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยพี่ๆจากมูลนิธิเพื่อนสุนัขในซอยซอยด็อกที่เป็นโลโก้สีส้มๆอะค่ะน่าจะเคยเห็นกันบ้างเพราะว่าพี่เขาก็มาบ่อยเหมือนกันรอบนี้เขากลับมาระนองอีกครั้งนึงนะคะมาให้บริการการทำหมันแล้วก็การฉีดวัคซีนมีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลำไส้อักเสบมีโรคเห็บหมัดอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะดูแลน้องหมาน้องแมวนะคะซึ่งพี่ๆเขาเนี่ยมาให้บริการนี้นะคะรอบนี้เนี่ยมายาวนานมากซึ่งเริ่มให้บริการวันแรกเนี่ยเมื่อวานวันที่14กรกฎาคมแล้วก็จะยาวไปจนถึงเดือนกลางเดือนสิงหาเลยค่ะแต่เขาจะไม่หยุดอยู่กับที่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงแรกของโครงการเขาจะมีการให้บริการอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่2บ้านบางริ้นตำบลบางริ้นค่ะโทรไปสอบถามมาแล้วว่าจะอยู่ถึงวันไหนถึงวันไหนก็ที่บางริ้นเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ20วันค่ะหลังจากนั้นก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆย้ายจุดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทราบมาว่าหลังจากบางริ้นน่ะก็จะไปต่อที่ปากน้ำนะคะเนี่ยก็จะทยอยไปเรื่อยๆให้ครบทุกจุดเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองเนาะแล้วก็คือทุกคนน่ะก็สามารถไปใช้บริการได้เนาะพี่ๆเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปรับมาจากตามบ้านต่างๆเพราะว่ามีคนเนี่ยโทรไปอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะคือพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่อ่ะหลายคนก็ไม่สะดวกที่จะเอาน้องหมาน้องแมวมาที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่2ของบ้านบางริ้นก็เลยมีการโทรให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในโครงการนี้ค่ะไปที่บ้านพอไปที่บ้านปุ๊บก็ไปฉีดวัคซีนไปทำหมันประมาณนี้เป็นต้นเลยนะคะก็จะเป็นการให้บริการในลักษณะแบบนี้คือจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า8โมงไปจนถึงช่วง4โมงครึ่งของทุกวันเลยนะคะที่มีการทำกิจกรรมแล้วก็มีวันหยุดด้วยนะพี่ๆเขาจะให้บริการตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะคะและหยุดในทุกๆวันจันทร์นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยสามารถถ้าเกิดว่ามีคุณหมอคนเดียวก็สามารถทำหมันได้แค่สักประมาณ23ตัวต่อวันอย่างเมื่อวานนี้วันที่14วันแรกใช่ไหมคะก็ทำไปได้23ตัวแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีคุณหมอ2คนก็อาจจะทำได้มากขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณหมอคนนึงก็สามารถรองรับได้แค่23ตัวเท่านั้นนะคะใครที่ฟังอยู่แล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดว่าจะไปในพื้นที่ไหนอีกกี่วันหรือถ้าไปปากน้ำไปตั้งจุดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค่ะคุณผู้ฟังสามารถโทรไปสอบถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองบางริ้นนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0986398444ย้ำหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ0986398444แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งเป็นหมายเลขของเจ้าหน้าที่ซอยด็อกเลยนะคะเขาน่าจะให้ข้อมูลชัดเจนกว่าก็สามารถโทรไปได้ที่0611746046ค่ะก็สามารถโทรไปสอบถามได้หรือว่าใครฟังกันไม่ทันนะคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาผ่านทางสวทระนอง FM 107.25 MHz ผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจนี้ได้เลยและเดี๋ยวนัทเนี่ยเข้าไปส่งข้อมูลให้เข้าไปตอบให้นะคะแล้ววันนี้อยากจะมาเล่าความประทับใจมากว่าพอมีชาวระนองบางท่านที่เขารู้ว่ามีพี่ๆซอยด็อกจะมาจัดกิจกรรมนี้ค่ะเขาก็มีการแบบเปิดรับเนาะให้ทุกคนแบบช่วยกันสนับสนุนใครมีขนมใครมีน้ำดื่มอะไรอย่างนี้เอาไปมอบให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ของซอยด็อกที่เขาทำหมันน้องหมาน้องแมวอะค่ะน่ารักมากเลยเนี่ยน้ำใจของชาวระนองนะคะคือพี่ๆเขาก็ตั้งใจมาช่วยเราและชาวระนองเอง คือเขาก็เนี่ยต้อนรับกันแบบน่ารักแบบนี้ไปช่วยเหลือนำขนมน้ำอะไรไปมอบให้ก็ยังดีนะคะคือน่ารักมากๆเลยนะคะณนัทเองก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะก็เป็นตัวแทนของชาวระนองแล้วกันขอบคุณที่พี่จากมูลนิธิเพื่อนสุนัขในซอยด็อกนะคะที่มาลงพื้นที่ฉีดวัคซีนทำหมันให้น้องหมาน้องแมวแบบนี้แล้วก็ขอบคุณชาวระนองด้วยที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่ๆจากมูลนิธิซอยด็อกนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกฟังผลงานเพลงแบบสบายๆกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ากให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นไหมลองออกกำลังกายกันดูค่ะแค่วันละ30นาทีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานหรือทำโยคะก็สามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังให้กับชีวิตได้ทันทีอย่ารอช้ามาเริ่มออกกำลังกายกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
1: ครับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมก็ช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนำมาอัปเดตกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้แหละคุณผู้ฟัง 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณอย่าลืมนะคราวนี้งานระนองเอเชียเทรดวันแรกนะคะไปกันได้เลยที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองไปช้อปปิ้งกันสายช้อปไม่ควรพลาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปจะเจอกันที่งานได้นะคะนัทก็จะไปด้วยหลังจากจบรายการนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะในช่วงหน้าฝนตกหนักแบบนี้นะคะลากันไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,800 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0: ประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับกองกอกลาง
1: ด้านนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
3: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสทนะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดำเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรธนพัชรภูคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2 อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
2: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้
5: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเลขทะเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่า

0: โรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ผิดตามพรบ.สถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73 นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสูตรกันในข้อที่จริงเป็นเคส by เคส
0: ด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งโดยแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปณรุ่งมนต์อุดมพรรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
5: ้มีมติให้แยก เอาไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบิลค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางปปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
4: นอกจากนี้ที่ประชุมกปช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
2: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ feed in tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญา non firm ระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซล่าเซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี
6: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
7: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศ แล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
6: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connectสนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
8: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถไมชัยโยรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้ๆพี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวของการตบทวนมาตรการฟรีวีซ่านะคะยกเลิกสิทธิพำนัก60วันค่ะปรับเป็น30และ15วันนะคะป้องกันอาชญากรรมความมั่นคงนะคะโดยครม.ค่ะมีมติเห็นชอบการทบทวนนะคะมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและก็การให้สิทธิการตรวจลงตราของไทยนะคะเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอนะคะเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะป้องกันการฉายสิทธิ์นะคะผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ยึดลักหนึ่งประเทศหนึ่งสิทธิ์ค่ะโดยยกเลิกมาตรการนะคะยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันนะคะสำหรับ93ประเทศและก็ดินแดนนะคะพร้อมปรับสิทธิ์ใหม่ค่ะให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ลักต่างตอบแทนค่ะซึ่งมาตรการไม่กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันแล้วก็เพิ่มสิทธิ์นะคะให้6ประเทศได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอลตานะคะแล้วก็มัลดีฟส์นะคะส่งผลให้ประเทศสมาชิกประเทศสมาชิกนะคะสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันค่ะซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นสำหรับคนไทยและก็การจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะให้มอริเชียสนะคะแล้วก็เชสนะคะได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันค่ะแล้วก็กำหนดให้สิทธิ์การตรวจตรานะคะตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตข้องด้านรถขนข้าวเมืองนะคะเรือวีซ่าออนอะไรวัลนะคะใน3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานนะคะเบลารุสและก็เซอร์เบียค่ะยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอะไรวัลนะคะของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนนะคะจะมีประเทศและก็ดินแดนได้รับสิทธินะคะตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนค่ะโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับใช้เมื่อผ่อน15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการไม่มีผลใช้บังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นะคะโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยกระดับระบบนะคะ Thailand Digital Arrival Card นะคะหรือว่า TDAC นะคะเพื่อคัดกรองประวัติและก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการครั้งนี้ค่ะไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้ในช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่าให้ได้ฟังกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับฝั่งอันดามันบ้านเราเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องรับนักท่องเที่ยวนะคะกานั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี 2568 ถึง 2569 รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น 2026 กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูล

0: ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางการกระทำสามีจิกรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังต่อไปนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสักการะกระทำสามีจิกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569กรมการศาสนาจัดอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายคุ้มเคียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาดำเนินการนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระนาคหลวงที่อุปสมบทจากพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน350รูปเข้ารับพระราชทานพุ่มเทียนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่29กรกฎาคมสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโซโอเอวิหารรายจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหารรายเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวงจะร่วมสวดพระมหาชาติคำหลวงภายในพระอุโบสถในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน350รูปมาชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานี
3: พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา

0: 28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี2569เสริมศักยภาพผู้ประกอบการกว่า90รายพร้อมผลักดันสู่มาตรฐานสากล
2: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ในระบบจำนวน695รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า200ล้านบาทต่อปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นที่29ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการผ่านการพัฒนารวมกว่า90รายและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันทั้งในและต่างประเทศพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำตลาดผ่านการเข้าร่วมการแสดงแฟรนไชส์การรถโชว์ในภูมิภาคและการขยายโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อผลักดันแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากลนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
3: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลันซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย20ล้าน 850,000 ไร่โดยได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรเสริมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมปี2568ถึง2569อย่างเข้มข้นพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ399เครื่องเครื่องจักรกลกว่า240เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม 2,275 สถานีสถานีโทรมาตรอุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก293แห่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า11จุดศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด60จุดจุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมกว่า500จุดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนและเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้าต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570นั้นว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วโดยเบื้องต้นมองว่าในขณะนี้ไทยมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในพืชเศรษฐกิจอาทิทุเรียนที่ในบางระยะของการเจริญเติบโตมีความต้องการใช้น้ำสูงนั้นจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชวนันมาลีรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางรับมือน้ำท่วมภาคใต้โดยให้รัฐบาลเร่งจัดหางบประมาณป้องกันภัยจัดระบบอพยพและช่วยประชาชนเข้าถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
5: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางบริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันและรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นและกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาโดยเสนอ3มาตรการสำคัญได้แก่จัดสรรงบประมาณขุดลอกคลองและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วมปี2568โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ270ล้านบาทจัดทำแผนอพยพและศูนย์พักพิงที่เป็นระบบโดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรวมทั้งทบทวนหลักการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดปัญหาเครดิตบูโรด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จก่อนช่วงน้ำหลากพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติม 700-800 ล้านบาทสำหรับ5จังหวัดเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมเบื้องต้นควบคู่การจัดทำคู่มือการแจ้งเตือนภัยการวางระบบอพยพและศูนย์พักพิงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเตรียมรับมือโรคหน้าฝนเน้นย้ำการป้องกันตนเองลดป่วยลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝน
2: แพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 และโรคอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยสะสมกว่า 213,000 รายเสียชีวิต22รายจึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสมกว่า 13,000 รายเสียชีวิต19รายแม้จำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วันและรีบพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงหรืออาการผิดปกตินอกจากนี้ยังขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับจากการรับประทานเนื้อหมูดิบโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโดซิสในผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินโดยแนะนำให้สวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งดารุมนอุดมพรรายงาน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังอิหร่านกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยมาตรการดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปยังเครือข่ายของนายโมฮัมหมัดฮอสเซนชามคานีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงบุคคลนิติบุคคลและเรือมากกว่าร้อยรายการที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อของนายชามคานีด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุว่าสหรัฐยังคว่ำบาตรเงินดิจิทัลหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านซึ่งส่งผลให้สหรัฐอายัดเงินมากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐและดำเนินการติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปรวมถึงกีดกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายนี้ พลเอกฮิวโก้โลเปสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของโคลอมเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ยืนยันว่ากองทัพโคลอมเบียสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน39คนที่ถูกกลุ่มกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติหรือ ELN ลักพาตัวในแคว้นโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีทหารโคลอมเบีย2นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งนี้กลุ่มกบฏ ELN ถือเป็นกลุ่มกบฏสุดท้ายที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธผิดกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาขณะที่นายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียให้คำมั่นว่าเขาจะยกระดับความมั่นคงและปราบปรามกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเมตตยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายราว 3,700,000 รายการนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2567นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้รับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการเล่นพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือกว่า 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมรวมทั้งยังทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเฉือนชนะอายุเชตตีมือ24ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-19 23-25 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเจสันเทมือ29ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ23ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเนสลิฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีไปได้2ต่อ0เกม21-13 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2โดยจะพบกับศึกหนักเมื่อต้องดวลกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านหมิวพรปวีช่อชูวงหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแม้เพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบแรกด้วยการเอาชนะชิวปินเฉียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันไป 2-0 เกม 21-14 และ 21-16 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ซึ่งเดิมมีกำหนดพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคมที่เมืองแคนดอนประเทศฟิลิปปินส์ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเวียดนาม 3-1 เซต 33-31 18-25 25-19 และ 25-16 สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอน2026เทควันโดเวิลด์คัพทีมแชมเปี้ยนชิพซีรีส์ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกมีจอมเตะไทยลงสนาม1ประเภทคือประเภททีมชายโดยทีมเทควันโดหนุ่มไทยประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ผลปรากฏว่าทีมจอมเตะหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเปิดฉากการแข่งขันกรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17สนามเฟ้นหานักฟุตซอลเลือดใหม่สู่เวทีระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
12: กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและมีนายวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนสำนักการกีฬากรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดณศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลเลือดใหม่สู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพและระดับทีมชาติต่อไปโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายน2569ชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทภายหลังพิธีเปิดยังมีการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพบกับวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆผู้สนใจสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook DPE North Bangkok ภาณิชย์ทัดนาครายงาน
11: สโมสรโปลิสเทโร FC ทีมจากศึกฟุตบอลไทยลีก2ออกแถลงการถึงกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์สโมสรโดยในเรื่องนี้นายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการสโมสรยืนยันว่าในฤดูกาลนี้สโมสรจะไม่ขายสิทธิ์การทำทีมไม่เปลี่ยนชื่อไม่ย้ายสนามเหย้าและจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรปรับปรุงสนามแข่งขันพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของสโมสรรวมถึงการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเฟเนบาเช่ทีมดังจากประเทศตุรกีประกาศคว้าตัวเมสันกรีนวูดแนวรุกวัย24ปีจากโอลิมปิกมาร์เซยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในราคาค่าตัว40ล้านยูโรสำหรับดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเก่าของเมสันกรีนวูดได้รับส่วนแบ่งประมาณ10ล้านยูโรการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติอาร์เจนติน่าเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29กุลินพัชสอนการรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
14: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงมิใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากปลายปากกาของนพดลพลกุลก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะคะโดยเรื่องราวเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีครูเสงี่ยมเป็นเจ้าของร้านค้าประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นร้านค้าเดียวในหมู่บ้านค่ะใครๆก็ต้องมาพึ่งพาอาศัยมาขายผลผลิตกับครูเสงี่ยมและครูเสงี่ยมก็มีหลานชายชื่อว่าเจ้านายซึ่งเด็กชายปกติอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในตัวเมืองอำเภอแต่เมื่อปิดเทอมค่ะก็จะมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าและเด็กชายก็มีความคุ้นเคยกับเด็กๆเพื่อนๆในหมู่บ้านเด็กๆก็ไปเล่นฟุตบอลด้วยกันค่ะก็มีกติกาของเด็กๆว่าเมื่อทีมไหนแพ้จะต้องถอดเสื้อแต่เด็กชายเจ้านายค่ะไม่ได้จำเพื่อนในทีมของตัวเองได้ทั้งหมดก็เกิดการส่งบอลให้กับเพื่อนผิดทีมทำให้เพื่อนทีมเดียวกันก็มีเสียงตำหนิบ่นว่ามาค่ะเด็กชายก็เก็บเอาความขุ่นใจกลับบ้านและก็ไปขอเสื้อกีฬาจากคุณปู่แต่ร้านของคุณปู่ค่ะไม่ได้มีเสื้อกีฬาขายทว่ากลับมีเสื้อยืดที่ได้รับจากบริษัทขายปุ๋ยที่นำมาแจกให้กับลูกค้าค่ะครูเสงี่ยมก็ให้หลานชายนำเสื้อที่บริษัทแจกนั้นไปแบ่งกับเพื่อนๆค่ะเด็กชายจึงได้เสื้อสีเขียวและสีเหลืองไปให้เพื่อนๆแบ่งทีมฟุตบอลสมใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: วันนั้นเจ้านายปั่นจักรยานเข้าสู่สนามด้วยรอยยิ้มเบิกกว้างหลังจากจอดสองล้อไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่แล้วเขาก็หิ้วถุงเสื้อยืดมาวางไว้กลางวงพลางคุยโอเสียงดังยกเลิกกติกาลูกแรกถอดเสื้อกันได้แล้วนะพวกเราปู่เราให้เสื้อมาใส่เล่นกันเออครูเสงี่ยมนี่ก็ใจดีเหมือนกันนะเห็นเขาว่าขี้เหนียวจะตายไปอ่ะใครบางคนพูดเบาๆแต่ก็ดังพอที่จะเข้าหูเจ้านายพูดมากเดี๋ยวก็เสื้อกลับซะเลยพวกแกนี่เด็กชายออกอาการไม่พอใจไปแบ่งข้างกันดีกว่าเถียงกันอยู่ได้คนตัวโตในกลุ่มห้ามทับแล้วก็ออกเดินนำไปในสนามดูเหมือนเกมฟุตบอลวันนี้จะสนุกกว่าทุกวันเสื้อทีมใหม่มาที่ทุกคนสวมใส่เสมือนมีแรงขับให้วิ่งกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนักฟุตบอลต่างคนต่างลดแล่นไปด้วยจินตนาการส่วนตัวบางคนมองเห็นตัวเองเป็นนักเตะในสังกัดสโมสรใหญ่ขณะที่บางคนวาดฝันไปไกลถึงทีมชาติไทยและประตูสุดท้ายก็ลอดผ่านมือนายทวารเข้าไปเมื่อแสงตะวันหลุบลงหลังยอดไม้นั้นแล้วเหล่านักเตะต่างพากันชักแถวออกจากสนามหลายคนถอดเสื้อขึ้นพาดบ่าเปิดโอกาสให้สายลมอ่อนโชยพัดไล่เหงื่อออกจากร่างแว่วเสียงหัวเราะร่วนเมื่อหยอกล้อกันถึงการเล่นที่เพิ่งจบลงเจ้านายแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนปั่นจักรยานเรื่อยกลับบ้านเพียงลำพังสายลมเย็นไล่ลูบใบหน้าให้รู้สึกผ่อนคลายวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่การเล่นฟุตบอลน่าจะสนุกสนานแต่เพราะเพื่อนร่วมทีมล้วนเล่นกันสเปะสปะไร้แบบแผนแต่ละคนมีทักษะการเล่นที่อ่อนด้อยทีมสีเขียวที่เข้าสังกัดจึงตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหมดรูปซ้ำยังดึงเอาความหงุดหงิดให้เข้ามาคั่งค้างอยู่ในจิตใจของเด็กชายยังไม่อาจสลัดทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้เถอะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเขาบอกตัวเองอย่างนั้น

่ำกลางสนามหญ้าแห้งสีน้ำตาลซีดจางวันนี้กลับปรากฏสีเหลืองสีเขียวสดใสเคลื่อนไหวอยู่ไปมาอย่างท้าทายแสงแดดจ้าเด็กชายหลายคนมารวมตัวกันที่จุดนัดหมายเร็วกว่าปกติและก็ไม่อาจจะนั่งรออยู่ใต้ร่มช้ำชาได้เหมือนเดิมอาการเห่อเสื้อใหม่ผลักให้พวกเขาออกไปล้อมวงเล่นลิงชิงบอลกันอย่างไม่หวั่นกับไอแดดร้อนที่แผดเผาเจ้านายปั่นจักรยานมาถึงสนามพักใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ได้ออกไปเล่นกับคนอื่นๆแม้ว่าจะมีเสียงเรียกชวนหลายครั้งเขาเพียงนั่งมองกลุ่มเพื่อนเสมือนกับรอคอยอะไรบางอย่างครั้นทุกคนมากันพร้อมหน้าเด็กชายจึงเอ่ยขึ้นเราว่าทีมที่แบ่งกันเมื่อวานน่ะมันไม่ค่อยสูสีกันนะแบ่งใหม่ดีกว่าเอาสิยังไงก็ได้มาแล้วพวกเรามาโยนบอลแบ่งข้างกันใหม่สมาชิกในกลุ่มตอบรับอย่างไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญพลางขยับเขาล้อมวงไม่ต้องโยนบอลหรอกเดี๋ยวเราเลือกเองน้ำเสียงของเจ้านายเด็ดขาดคล้ายออกคำสั่งหลายคนสะดุดใจที่กติกาเดิมถูกเปลี่ยนแปลงและขยับปากประหนึ่งจะเอ่ยถามแต่กลุ่นกลิ่นของเสื้อใหม่ที่กำลังโชยเข้าจมูกได้ยื่นออกมาปิดริมฝีปากแห้งเกรียมเหล่านั้นเอาไว้จนแน่นสนิทจากที่ได้ร่วมเล่นกันมาเจ้านายพอจะดูออกว่าคนไหนมีชั้นเชิงฝีเท้าดีและโดยไม่ต้องถามความเห็นจากใครเขาก็ชี้นิ้วเลือกเอาสมาชิกคนที่ต้องการเข้ามาร่วมทีมของตัวเองส่วนคนที่เหลือเลือกก็ถูกผลักให้ไปรวมกันเป็นทีมตรงข้ามหลังจากสลับสีเสื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักฟุตบอลต่างก็กรูกันลงสนาม

พบค่ำวันนั้นเจ้านายเดินจูงจักรยานกลับบ้านพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเขารู้สึกสนุกกับเกมมากกว่าวันก่อนๆเพราะว่าทีมที่เขาเลือกมามีชัยเหนือคู่แข่งอย่างชนิดหมดทางสู้ส่วนเด็กคนอื่นๆก็ยังกระเซาเย้าแย่กันอย่างสนุกสนานส่งเสียงหัวเราะดังก้องไปตลอดเส้นทางเช่นทุกวันแต่ดูเหมือนเสียงของเจ้านายจะดังกว่าทุกวันแล้วก็ยังคงดังอยู่อย่างนั้นต่อมาอีกหลายวันกระทั่งถึงวันที่กลิ่นของเสื้อใหม่จืดจางลงอีกทั้งชัยชนะไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วนั่นล่ะที่เจ้านายได้เริ่มรู้สึกว่าในระยะหลังๆเพื่อนเริ่มมองไม่เห็นตัวตนของเขาเสียแล้วเพราะว่าการเล่นในแต่ละวันเจ้านายไม่มีส่วนสำคัญในเกมเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นนักเตะ2คนซึ่งเขาเลือกเข้ามาร่วมทีมนั่นต่างหากที่แสดงฝีเท้าจนเป็นดาวเด่นส่องแสงเจิดจ้ากดทับรัศมีของเขาจนหม่นมัวถ้าว่ากันโดยชื่อชั้นแล้วเจ้านายเป็นถึงนักฟุตบอลของทีมโรงเรียนประจำอำเภอเขาเคยแสดงทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมเมื่อได้เล่นอยู่ในสนามซึ่งปูราดไว้ด้วยพรมหญ้าเขียวสดและราบเรียงดังสักกลาดแต่เมื่อต้องมาลำเลียงลูกอยู่บนลานดินแห้งแข็งมีดอกหญ้าแห้งแล้วก็หลุมบ่อเป็นกับดักอยู่ทั่วไปฝีเท้าของเจ้านายก็ไม่ผิดไปจากเด็กหัดเล่นผิดกับเจ้าสองคนนั้นซึ่งมีเพียงสองเท้าอันเปลือยเปล่าแต่ก็สามารถเลี้ยงลูกหลบหลีกอย่างพลิ้วไหวเหมือนไม่รู้สึกรู้สากับรอยตีนมัวแล้วก็ดงหนามไมยราบที่มีดาดดื่นอยู่ในสนามจนเพื่อนๆต่างออกปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าการเล่นของสองพี่น้องไอ้หลองกับไอ้เหลิมนั้นสุดยอดในบางกระเจียวเบื่อข้าวไข่เจียวแล้วหรือยังไงเจ้านายนั่งหน้าบูชาครูเสงี่ยมเอ่ยทักหลานชายเมื่อสังเกตเห็นว่าเขานั่งเพ่งจันทร์ข้าวนิ่งนานหรือว่าโดนเด็กในหมู่บ้านแกล้งมาอีกหึเปล่าไม่มีใครแกล้งหรอกปู่แค่เบื่อพวกมันน่ะเด็กชายเงยหน้าระบายความมีอะไรกันเหรอปู่ยังถามอย่างรู้เชิงก็พวกนั้นน่ะเล่นฟุตบอลไม่เห็นจะได้เรื่องสักคนและยังมาทำเป็นรู้มากอีกแล้วเรื่องราวในสนามก็พังพลูมาสู่การรับรู้ของครูเสงี่ยมมันก็พวกเด็กบ้านนอกทั้งนั้นจะไปรู้เรื่องฟุตบอลอะไรกันเล่าครูเสงี่ยมปลอบหวังเอาใจหลานชายอย่าไปเล่นกับพวกมันเลยลำคาญเปล่าๆแต่ว่ามันเจ็บใจสิปู่อุตส่าห์เสื้อไปให้ใส่ฟรีๆขนมก็ขนไปให้กินแต่พวกมันกลับไปชมคนอื่นว่าเล่นเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์ของเด็กชายยังคงคุกรุ่นข้าวในจานถูกเมินจนเย็นชืดใครกันล่ะที่พวกมันชมว่าเก่งนักเก่งนานอ่ะก็ไอ้ล้องไอ้เลิมไงปู่ปู่รู้จักมาปะโถเอ้ยนึกว่าใครลูกของไอ้ครอบครัวนักต่อสู้นั่นเองจากนั้นครูเสงี่ยมก็หัวเราะด้วยน้ำเสียงเสียดเย้ยใครเป็นนักต่อสู้หรอปู่เจ้านายขยับข้อรอฟังอยากใครรู้ก็พ่อแม่ของไอ้สองคนนั่นนั่นแหละเชอะชอบทำตัวเป็นนักต่อสู้เรียกร้องเพื่อสังคมมีการชุมนุมประท้วงอะไรที่ไหนก็ไปร่วมกับเขาอยู่เรื่อยแหละทั้งที่ตัวเองน่ะโง่ดักดานอุตส่าห์ไปร่ำเรียนจนจบปริญญาแต่กลับมาทำสวนทำไร่ไม่รู้จะเรียนให้เสียเงินไปทำไมครูเสงี่ยมเล่าก่อนที่จะตักข้าวใส่ปากเคี้ยวอย่างเมามันในคำพิพากษาของตัวเองกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็สร้างปัญหาอยู่เรื่อยเขามาประท้วงอะไรที่นี่อีกหรอปู่เจ้านายถามอย่างสนใจก็ไม่ถึงกับประท้วงอะไรหรอกแต่ว่ามันเที่ยวไปพูดกับชาวบ้านว่าร้านปู่นะขายของแพงรับซื้อพืชผลก็กดราคามันน่ะยอมขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเข้าไปซื้อขายเองในตัวอำเภอแล้วชาวบ้านหลายคนก็ดันไปเชื่อมันซะด้วยสินี่ก็ได้ข่าวว่าจะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์อะไรขึ้นมาอีกเอ้ยวุ่นวายไม่รู้จบเจ้านายนิ่งฟังในมือเขี่ยช้อนเล่นไปมาเจ้านายไม่สังเกตแล้วว่าไอ้สองคนพี่น้องน่ะมันไม่เคยมาซื้อของที่ร้านปู่เลยนะก็เพราะว่าพ่อแม่มันห้ามเอาไว้น่ะสิเจ้านายพยักหน้างึกงักพร้อมกับประกายความคิดบางอย่างที่สว่างวาบขึ้นมาในหัวบ่ายวันนั้นเจ้านายบึงรถจักรยานไปถึงขอบสนามก่อนใครอื่นเรื่องเล่าของปู่ทำให้เขาค้นพบวิธีการจัดการกับสองนักเตะคนเก่งนั้นให้พ้นไปจากเกมและก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นเจ้านายก็เอ่ยขึ้นเดี๋ยวนะจะเพิ่งเล่นกันแล้วขอถามอะไรนิดนึงเขาเริ่มต้นขึ้นอย่างนั้นใครเรียกให้ทุกคนเข้ามายืนล้อมวงรอฟังพวกเราอ่ะ
ชอบเสื้อที่ใส่กันอยู่มากทุกคนประสานเสียงตอบรับโดยพร้อมเพรียงกันแล้วขนมที่เราเอามาให้อ่ะอร่อยไหมบางคนพยักหน้าบางคนพึมพำว่าอร่อยเจ้านายยิ้มก่อนที่จะพูดต่อทั้งเสื้อและขนมน่ะปู่เราเป็นคนให้มาที่เขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ไงล่ะและนักกีฬาอย่างพวกเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนสปอนเซอร์ของตัวเองเขาเว้นจังหวะเพื่อดูอาการของเพื่อนๆทุกคนที่ยังคงฟังกันอย่างสงบเราก็เลยขอตั้งกติกาใหม่นับจากนี้ไปคนที่มีสิทธิ์เล่นฟุตบอลที่นี่ได้จะต้องเป็นลูกค้าของร้านครูเสงี่ยมเท่านั้นกติกาที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนบรรดานักเตะต่างเข้าใจทั้งยังไม่มีเสียงโต้แย้งคัดค้านเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยสักนิดทุกคนยังชวนกันกรูลงสนามเว้นแต่สองคนพี่น้องหลองกับเหลิมที่ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างลังเลหลังจากคิดทบทวนจนแจ้งแก่ใจแล้วว่าตัวเองตกเป็นพวกที่ไม่มีสิทธิ์ได้เล่นอีกต่อไปจึงชวนกันผละออกจากริมสนามมาอย่างเงียบเชียบโดยมีรอยเหยียดยิ้มของเจ้านายลอยมาตามหลังตามจริงแล้วหากเพียงแต่เอ่ยปากบอกความประสงค์ก็คงไม่มีใครขัดใจเจ้านายแต่ทำอย่างนั้นออกจะทื่อมาลือเกินไปผิดวิสัยของเด็กตลาดที่ต้องมีรอยหยักในสมองมากกว่าเด็กบ้านนอกพวกนี้กฎข้อใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้อำนาจอย่างมีชั้นเชิงและเมื่อทุกอย่างดำเนินไปตามกติกาก็ย่อมไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในบัญชาเจ้านายรู้สึกพึงพอใจต่อแผนการอันแยบยลของตัวเองบ่ายวันนั้นจึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เด็กชายรู้สึกสนุกกับเกมอย่างที่สุด

สายลมร้อนแล้งยังคงพัดผ่านสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวหอบเอาละอองฝุ่นสีเทาจางปลิวผ่านระลอกแล้วระลอกเล่าวัวสองตัวยืนเคี้ยวหญ้าแห้งอยู่ในสนามอย่างเบื่อหน่ายใต้ร่มฉ่ำฉาใหญ่ขอบสนามเด็กเลี้ยงวัวสองคนกับเพื่อนอีกสองรวมกลุ่มหลบร้อนกันอยู่ตรงนั้นบางคนหย่อนก้นลงบนผิวดินแห้งแข็งขณะที่บางคนเอหลังราบกับพื้นนอนมองผืนฟ้าโปร่งใสไร้ปุยเมฆแปดเบื้องบนนกปากห่างฝูงหนึ่งร่อนวนอยู่ลิบลิ่วมองเห็นเป็นแผ่นสีดำปลิวละล่องพักนี้เล่นบอลไม่สนุกเลยว่ะเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งเปลยขึ้นเออข้าก็รู้สึกเหมือนกันเบื่อนายด้วยชอบสั่งให้เล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้อีกคนหนึ่งตอบรับก็เจ้านายอ่ะเขาเล่นเก่งกว่าพวกเรานี่ว่าบางคนแย้งแล้วก็มีคนพยักหน้าเห็นด้วยแบบเนี้ยเหมือนมันเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ให้พวกเราเป็นตัวประกอบฝ่ายเด็กเลี้ยงบัวโต้ถ้าไม่สั่งพวกเราก็เล่นกันตามเกมเจ้านายเขาไม่ทันหรอกแต่ว่าฟุตบอลน่ะมันต้องเล่นเป็นทีมนะเว้ยไอ้ร้องไอ้เลิมมาเล่นกว่าอีกมันยังไม่เคยสั่งพวกเราเลยโถเอ้ยไอ้สองคนนั่นน่ะก็มันเป็นนักฟุตบอลบ้านนอกเหมือนพวกเรานั่นแหละเจ้านายเขาเล่นทีมอำเภอนะเว้ยพวกเองอ่ะจะเอามาเปรียบกันได้ยังไงเราคนที่นอนลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นการถกเถียงเริ่มร้อนแรงขึ้นแต่ที่แน่ๆไอ้คนเก่งของเองตอนเนี้ยไม่มีสิทธิ์เล่นซะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่เห็นมีกฎกติกาแบบเนี้ยพวกเราได้เล่นกันทุกคนหนุกกว่าตั้งเยอะเด็กเลี้ยงวัวรำพึงแต่ว่าตอนนั้นพวกเองไม่ได้ใส่เสื้อทีมสวยๆไม่มีขนมกินฟรีแบบนี้นะเว้ยไฟสนับสนุนรุกนี่พวกเองพูดเหมือนอยากให้อีสองคนนั้นกลับมาเล่นอีกใช่ไหมดีแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะข้าจะไปบอกเจ้านายว่าพวกเองน่ะไม่ยอมรับกติกาของเขาไม่แน่นะบางทีพวกเองทั้งสองคนเนี่ยอาจจะได้ไปเล่นกับไอ้ร้องไอ้เลิมสมใจอยากไฟสนับสนุนพูดพลางลุกขึ้นเดินออกไปจากสนามเด็กเลี้ยงวัวทั้งสองคนนั่งมองตามเพ่งสายตาฝ่าเปลวแดดเต้นระริกเห็นร่างของเพื่อนทั้งสองค่อยๆห่างออกไปจนลับตา

ตกบ่ายวันนั้นเจ้าของวัวยังคงนั่งนอนๆอยู่ที่เดิมต่างปิดปากเงียบจมอยู่ในโลกของตัวเองในใจของทั้งสองคนกำลังหวั่นไหวถึงตอนนี้เพื่อนที่แสดงตัวเป็นองครักษ์ของเจ้านายคงจะนำเรื่องที่พูดกันไปรายงานแล้วเย็นนี้อาจจะมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาใหม่ห้ามไม่ให้เด็กเลี้ยงวัวเล่นฟุตบอลในสนามนี้อีกต่อไปก็เป็นได้เพื่อนๆกำลังทยอยมาถึงแต่เจ้านายและองครักษ์ทั้งสองยังไม่มาหลายคนลงไปเล่นลิงชิงบอลกันอยู่ในสนามมีบางคนเข้าไปนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่กับเด็กเลี้ยงบัวนี่พวกเองอะยังไม่เปลี่ยนเสื้ออีกเหรอไม่เล่นหรือไงอะเพื่อนทักถามค่ะคงไม่ได้เล่นอีกแล้วล่ะแล้วเรื่องราวการถกเถียงที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงก็กระจายเข้าสู่การรับรู้ของเพื่อนทุกคนอีกไม่นานต่อมาเจ้านายก็เข้ามาถึงสนามพร้อมกับสองบริวารวันนี้เขาไม่เข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆ เพียงแต่ยืนอยู่บนถนนแล้วก็มองลงไปในสนามพลางเอ่ยอย่างเจาะจงไปที่เด็กเลี้ยงวัวทั้งสองด้วยน้ำเสียงเข้มแข็งพวกเอ็งสองคนน่ะไม่พอใจเหรอที่ไอ้ร้องไอ้เหลิมมันไม่ได้เล่นปั๊บเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นข้าหมายถึงตอนที่พวกเราเล่นด้วยกันทุกคนน่ะมันสนุกดีหรอกคนหนึ่งเงยหน้าตอบเห็นร่างเจ้าของคำถามยืนค้ำเด่นอยู่บนถนนสูงหมายความว่าพวกเองไม่ยอมรับว่าสองคนนั้นน่ะมันผิดกติกาเจ้านายยกแขนสองข้างขึ้นกอดอกกระสายตามองเพื่อนๆทุกคนที่ยืนรวมกันอยู่เบื้องล่างองครักษ์สองคนขยับเข้ามาประกบชิดอยู่เบื้องหลังเป็นนักกีฬาก็ต้องเคารพกติกากันหน่อยสิเจ้านายยังพ่นคำต่อไปแต่กติกาที่ว่านั่นน่ะเองอ่ะเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนี่ว่าเมื่อก่อนใครก็เล่นได้ถึงตอนนี้เริ่มมีความเห็นออกมาจากเด็กคนอื่นบ้างแล้วก็ใช่นะสิเราต้องเป็นคนตั้งกติกาเพราะเสื้อกับขนมที่พวกเองกินกันอยู่ทุกวันน่ะเป็นของเราจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้ใช่เสื้อกับขนมเป็นของเจ้านายองครักษ์คนแรกเสริมขึ้นมาเจ้านายอยากจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้อีกคนหนึ่งสำทับเจ้านายหันซ้ายแลขวาระบายยิ้มอย่างพอใจต่อการทำหน้าที่ของเด็กทั้งสองแล้วข้างสนามก็ระงมไปด้วยเสียงออกความเห็นของกลุ่มนักฟุตบอลรุ่นเยาว์หลายคนหลากความคิดต่างคนต่างก็จดจ่ออยู่กับภาพเพียงเศษเสี้ยวที่มองเห็นจากมุมเล็กๆของตัวเองคนที่ติดใจในรสหอมหวานของประโยชน์ที่ตัวเองได้ดูดดื่มก็อยากจะกุมกอดมันเอาไว้ต่อไปแต่บางคนกลับเห็นว่าความอร่อยนั้นเป็นของชั่วคราวซึ่งมันจะหมดไปพร้อมการลาจากของเจ้านายเมื่อห้วงเปิดเทอมมาถึงการถกเถียงดำเนินต่อไปอีกพักใหญ่ๆเหล่าเด็กๆยังไม่อาจตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งขณะนั้นคนตัวโตที่สุดในกลุ่มให้บังเอิญนึกไปถึงวิธีการซึ่งครูประจำชั้นเคยนำมาใช้อยู่เสมอเขาจึงเอ่ยขึ้นเสียงของเด็กๆคนอื่นๆจึงได้ซาลงตกลงจะเอายังไงเนี่ยแบบเนี้ยข้ามือซะก่อนก็ไม่ได้เล่นหรอกข้าว่าเอาอย่างนี้ใช้วิธีแบบครูสมศรีดีกว่าครูสมศรีแกไม่เกี่ยวอะไรกับฟุตบอลด้วยหรอวะไอ้โตบางคนถามขึ้นด้วยความสงสัยก็ครูสมศรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหรอกแต่ข้าหมายถึงเราน่าจะใช้วิธีแบบประชาธิปไตยเหมือนแกต่างหากเล่าคนตัวโตเฉลยแต่เพื่อนส่วนใหญ่ยังคงยืนเกาหัวแกรกๆอย่างงุนงงเอ็งพูดอะไรวะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยใครจะเลือกฝ่ายไหนก็ยกมือลงคะแนนกันยังไงเล่าจำไม่ได้เหรอเหมือนตอนที่เลือกหัวหน้าห้องไงอ๋อรู้แล้วถ้าเอ็งบอกแบบเนี้ยเสียแต่ทีแรกก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะต้องพูดอะไรประหลาดเอาเลยสิจะได้เล่นกันสักทีมีเสียงสนับสนุนเพื่อจะได้ยุติปัญหาแต่ตกลงกันก่อนนะผลออกมายังไงต้องยอมรับกันนะเว้ยจะมาโวยวายกันทีหลังไม่ได้นะเจ้าของความคิดกำชับทุกคนพยักหน้าเข้าใจเจ้านายยืนมองอย่างเงียบเชียบมีรอยยิ้มบางๆระบายอยู่บนใบหน้าด้วยความมั่นใจว่าเท่าที่ผ่านมาการลงทุนของตัวเองย่อมมัดใจเพื่อนๆส่วนใหญ่เอาไว้ได้อ้าวใครว่าเล่นได้ทุกคนเหมือนเมื่อก่อนดีกว่ายกมือขึ้นคนตัวโตเริ่มพิธีกรรมบางคนยกมือขึ้นสูงท่วมหัวราวกับกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นขณะที่อีกหลายคนแนบแขนชิดลำตัวยืนนิ่งเหมือนหุ่นคนตัวโตเริ่มนับที่ตัวเองก่อนแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆพลางขานจำนวนเสียงดังให้ทุกคนได้ยินกันชัดเจนเมื่อผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นก็มีเสียงเฮฮาดังมาจากฝ่ายผู้ชนะ
คนนับคะแนนตะโกนยืนยันอีกครั้งยกมือชนะ2คนพรานฝ่ายที่ชนะคะแนนก็พร้อมใจกันถอดเสื้อทีมที่สวมอยู่ออกจากร่างนำไปกองรวมไว้ข้างถุงขนมที่เจ้านายนำมาวางอยู่ริมถนนแล้วก็คว้าลูกฟุตบอลชวนกันวิ่งลงสนามฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็ยืนมองอย่างลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจถอดเสื้อออกอย่างอาวรณ์แล้วก็วิ่งตามลงไปสมทบเป็นกลุ่มเดียวกันแสงแดดอ่อนแรงลงแล้วเมื่อเจ้านายเดินกลับไปที่รถจักรยานของตัวเองเขาก้มลงคว้ากองเสื้อยืดและถุงขนมขึ้นมายัดใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถแล้วก็ปั่นออกไปจากสนามอย่างเงียบเชียบบริวารสองคนมองหน้ากันเลิกลักอย่างหารือพวกเขาจำเท้าตามรถจักรยานไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเมื่อเห็นว่าเจ้านายไม่รอแน่แล้วจึงพากันหันหลังกลับวิ่งตามกันมาพลางถอดเสื้อโยนทิ้งไว้ข้างสนามแล้วเข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆอย่างแนบเนียนเจ้านายปั่นจักรยานออกไปจนพ้นประตูโรงเรียนเขาเหลียวมองไปยังแผ่นไม้เก่าคล่ำแล้วก็มีรอยแตกเป็นร่องริ้วซึ่งถูกตอกตรึงไว้ข้างประตูบนแผ่นไม้ปรากฏตัวอักษรชื่อโรงเรียนถูกสลักฝังไว้ในเนื้อไม้สีที่ฉาบทาร่อนหลุดจนดูไม่ออกว่าเป็นสีใดยามนั้นสายลมพเนจรพัดผ่านมาวูบหนึ่งหอบเอาฝุ่นจากสนามฟุตบอลปลิวมาปะทะใบหน้าเจ้านายหลับตาลงด้วยสัญชาตญาณแต่ก็ยังไม่วายมีละอองผงเล็ดลอดเข้าไปแฝงฝังจนรู้สึกระคายเคืองขณะหลับตาเสียงของเพื่อนๆในสนามยังคงล่องลมมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนกติกาเดิมนะเว้ยลูกแรกถอดเสื้อเฮ้ยก็ถอดอยู่แล้วนี่ไงอ่ะวะข้าลืมไปพรานเสียงหัวเราะของเด็กๆก็ดังร่วนขึ้นทั้งสนาม

0: ำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: GHz เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพพร้อมเสนอไทยเป็นพื้นที่กลางเจรจากลุ่มชาติพันธุ
7: ์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ5ปีโดยไทยผลักดันแนวทาง2ขาหรือ Dual Track Approach มุ่งดึงเมียนมากลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองที่ประชุมเห็นพ้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพ

0: เพื่อสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคชนันทิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเตรียมพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรรองรับการเปิดด่านการค้าชายแดนหลังสถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลาย
2: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรที่อาคารพรมแดนสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามความพร้อมกรณีเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกรายงานสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมู่ดองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรหลังจากรัฐบาลเมียนมาสามารถยึดคืนพื้นที่จากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพร้อมประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสภาพเส้นทางในฝั่งเมียนมาหากจะมีการเปิดด่านชายแดนรวมทั้งติดตามความพร้อมของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นระบบบริการทำหนังสือผ่านแดนการตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้าออกด่านการคัดกรองโรคการตรวจสัตว์และพืชความพร้อมของลานขนถ่ายสินค้าและความพร้อมของอาคารพรมแดนสิงขรในการเข้ามาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของเมียนมาเกี่ยวกับแนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดนร่วมกันในระยะต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกสั่งคุมเข้มรถบรรทุกต่างชาติวิ่งนอกเส้นทางข้ามแดน GMS ล่าสุดจับกลุ่มแล้ว7คันเป็นรถสัญชาติจีนลักลอบขนทุเรียนที่จังหวัดชุมพร
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS เพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่าจากการขยายผลสอบสวนบริษัทชิปปิ้งเพิ่มเติมพบรถบรรทุกจีนกระทำความผิดเพิ่มอีก2คันรวมเป็นทั้งหมด7คันซึ่งทั้งหมดเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถทั้งหมดมาเปรียบเทียบปรับที่ร้อยแล้วณตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งสั่งการให้ขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเดินทางกลับสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตทันทีทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมมือกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรและด่านศุลกากรตั้งด่านตรวจเข้มสกัดกั้นรถบรรทุกต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์โอ้ยคุณหมอคะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหม
8: อแน่เกี่ยวนะครับวันนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
7: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
8: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด -19 ไง
7: อุ๊ยเหมือนโควิด -19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
8: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบาน

0: ไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
3: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
5: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3:00 นกว่าๆไปจนถึง 4:00 นนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพุธที่15กรกฎาคมแล้วนะครับ2569ครึ่งเดือน7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ15วันนะเดือนนี้มี31วันก็คือผ่านไปแล้วนะ2สัปดาห์นะครับเนาะเผอแป๊บเดียวเองไม่นานเท่าไหร่นะก็จะค่อนปีมาแล้วนะครับเนาะก็เป็นเรื่องของวันเวลาละกันนะวันนี้ในพื้นที่ระนองมีฝนตกลงมาช่วงเช้านะครับแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็มีตกลงมาบ้างนะเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดนะแต่รู้สึกช่วงเย็นๆบ่ายๆเย็นๆเป็นต้นมาเนี่ยไม่มีฝนนะครับเนาะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยนะแต่ยังไงก็ต้องฟังคำพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันรู้สึกปีนี้ฝนมันจะน้อยลงกว่าปกติหรือเปล่าทุกทีมันจะต้องตก 4-5 วันติดต่อแล้วก็หยุดสักวัน2วันแล้วก็ตกใหม่นะครับเนาะแล้วก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะรู้สึกมีนี่ฝนตกน้อยกว่าปกติหรือเปล่ายังไงก็ต้องดูสถิติละกันเนาะต้องวัดอีกทีนึงก็คือช่วงปลายปีละกันว่ามันมาตามสถิติของจังหวัดระนองหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้นะครับก็คือทางรัฐบาลนะครับซึ่งนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์โฆษกประจำนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลยุคดิจิทัลนะครับซึ่งมุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบข้าราชการนะโดยมีเป้าหมายให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเลยนะก็คือลดการใช้กระดาษนั่นเองนะพวกเอกสารต่างๆเนี่ยมันจะเป็นต้องหอบมาหรือว่าอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยก็คือจะพยายามเชื่อมโยงข้อมูลนะครับทุกหน่วยงานผ่านระบบซูเปอร์แอปเดียวแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ Open Data เพื่อความโปร่งใสนะครับดังนั้นกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเลยนะก็คือประกาศตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความอำนวยสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆซึ่งระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคมก็คือวันนี้นั่นเองนะดังนี้นะครับประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ก็คือ www.crd.go.th นะครับหรือว่ามาดูได้ที่หน้าเพจของสวทรนองก็ได้นะโดยผ่าน4ขั้นตอนง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยสะดวกรวดเร็วดังต่อไปนี้ก็คือ 1. กรอกคำร้องนะครับเมื่อเข้าเว็บไซต์ไป 2. ยืนยันตัวตนสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่าเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้นะแล้วก็ชำระเงินออนไลน์แล้วก็รอรับผลตรวจประวัติซึ่งระบบจะส่งการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะเพื่อความปลอดภัยและก็น่าเชื่อถือนะครับสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีก็จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดเลยนะสามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็รับผลประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลานะครับผมอันนี้ก็คือถือว่าเป็นระบบใหม่นะคือเอาง่ายๆใครที่สอบข้าราชการติดนะก็ต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแน่นอนเลยนะปกติแล้วก็ต้องไปที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะไปที่จังหวัดหนึ่งก็จะมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็เอาหมายเลขประจำตัวประชาชนไปแล้วก็เขาก็จะไปกรอกข้อมูลแล้วก็นู่นเลยนะใครมีประวัติก็จะรู้เลยนะแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถตรวจเองได้เลยนะครับเนาะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะทางนี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลนะครับเพิ่มเติมได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลนะครับโทรศัพท์022051347นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.crd.go.th นะครับผมหรือยังไงก็มาดูได้ที่หน่วยงานราชการก็คือสวทรนนะครับหรือว่าที่ตำรวจก็ได้นะครับน่าจะลงเพจกันเยอะแยะมากมายเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแล้วกันนะครับที่นโย บายรัฐบาลดิจิทัลที่จะมุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการนะครับโดยการลดข้อมูลทางกระดาษนั่นเองแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วให้กับประชาชนนะครับ

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนัก

จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในกรณีที่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบุคคลที่ประสบปัญหานั้นก็จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือรูปแบบนิติบุคคลซึ่งการยืมเงินจากแหล่งปล่อยเงินทุนเหล่านั้นก็คือการทำสัญญากู้และสัญญากู้นี้เองกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมจากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทต่อไปในอนาคตหากผู้กู้ยืมนั้นไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมายแต่เมื่อโรคพัฒนาขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นนิติกรรมสัญญาก็อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าวนั้นได้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นหากมีข้อความที่ครบถ้วนเข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วจึงสามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได้

ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะหลังจากที่ไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจยามค่ำคืนนี้นะครับที่ทางสทรนมานำเสนอกับท่านผู้ฟังอยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกแบบนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้นั่นเอง2569นะครับก็คือมีการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการนะจำนวนกว่า5ล้าน4แสนคนที่ยังไม่มีบัตรนะครับให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและก็ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติที่บุคคลไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ผู้มีเงินได้ไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีนั่นเองนะข้อนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันเยอะเลยนะครับสรุปแล้วนะครับไม่นำมาคิดนะครับรวมถึงการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับวงเงินรวมสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมนะครับผมทางนี้ก็จะมีการประกาศผลในวันศุกร์นี้นะ17กรกฎาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงหน่วยรัฐที่ลงทะเบียนนะครับ5ธนาคารก็คือกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศผลแล้วผู้ได้รับสิทธิ์นะครับเดิมนะครับก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเลยนะครับในส่วนของรายใหม่ก็จะใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ประกาศแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่าลืมกัน17กรกฎาคมนี้ก็มีการประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆและสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือแป๊บเดียวเองนะ1ชั่วโมงก็ใกล้จะจบลงแล้วนะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังและก็รับชมนะครับรายการทางสวทรนนท์นะครับผมนะยังไงมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันวันนี้อย่าลืมนะครับช่วงนี้นะครับตั้งแต่15ถึง19กรกฎาคมนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองจัดงานนะครับระนองเอเชียเทรด2026นะครับซึ่งเป็นงานที่รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจการค้าชายแดนและสินค้าเด่นจากไทยและก็ต่างประเทศนะครับไว้ในที่เดียวภายในงานมีบูธสินค้าแล้วก็อาหารที่หลากหลายจากผู้ประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาช็อปมาชิมมาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานได้ตลอดทั้งวัน15ถึง19กรกฎาคมคมนี้นะครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดประมาณ 18:00 น.นะครับหรือว่า 18:00 น.ประมาณนะครับผมแล้วก็จะมีทีมงานสวทระนองไปทำการถ่ายทอดสดไลฟ์สดด้วยนะครับยังไงก็ไปแวะมาเยี่ยมทักทายแล้วก็ให้กำลังใจกันได้เลยที่งานนะครับระนองเอเชียเทรด2026นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีนะครับบ๊ายบาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกปี2570พร้อมยกระดับการบริหารสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยประสบความสำเร็จโดยประเทศไทยได้รับการยืนยันเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570ที่กรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอนโยบาย Thailand Zero Dropout เป็นต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอาเซียนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้ระบบ e-office เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อก้าวสู่ระบบราชการไร้กระดาษโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้พร้อมจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมศุลกากรและ NT เปิดใช้งานระบบใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับสู่สมาร์ทพอร์ตช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอนลดกระดาษและลดต้นท

0: ร่วมใช้งานระบบ NSW-D/O เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศร่วมกันด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสินค้าได้แบบเรียลไทม์ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคเอกชนแต่ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางศุลกากรของไทยให้ก้าวสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุเงื่อนไขจัดการสอบมีช่องโหว่พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางเงิน
2: นายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยผลการประชุมกรรมการวันนี้กรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าการพิจารณาพบว่าเงื่อนไขการจัดสอบหรือ TOR ยังมีช่องโหว่ไม่รัดกุมเพียงพอโดยเฉพาะระบบตรวจสอบการแก้ไขคำตอบย้อนหลังซึ่งไม่สามารถยืนยันได้หากมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายชื่อกว่า 15,000 คนพบกระดาษคำตอบถูกแก้ไขประมาณ 6,000 คนจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะตรวจพบผู้ทุจริตทั้งหมดทั้งนี้เห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้นอกจากนี้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังชี้แจงว่ายังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดรวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยกรรมาธิการขอให้ได้ดำเนินการพร้อมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอให้มีบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของสังคมชวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ซึ่งเป็นวันจัดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ20พรรษาณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยในช่วงค่ำหลังจากเสวยพระกรยาหารแล้วก็บรรเลงเพลงนี้ในชื่อ Nevermind the HM Blues นิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงนี้จากการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Never Mind the H.M. Blues หรือเพลงดวงใจกับความรักเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ท่านผู้ฟังคะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482ชื่อวงก็คือวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการดังนั้นเพลงที่บรรเลงจึงเป็นเพลงในจังหวะที่ใช้สำหรับงานลีลาศก็มีหลายจังหวะนะคะจังหวะเร็วๆส่วนมากแล้วจะเป็นเพลงสนุกๆที่ครูเอื้อสุนทรสนานท่านเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะอย่างเช่นเพลงอกฉันอำนาจตาเธอและสุดเปลี่ยง3เพลงนี้คุณจันทนาโอบายวาทจะขับร้องนะคะครูเอื้อก็ใส่ทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงค่ะ

นอกจากคุณจันทนาโอบายวาทแล้วนะคะสุนทรภรณ์ก็มีเพลงในจังหวะคึกคักสนุกสนานด้วยเช่นกันเพลงปลูกรักคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องพรจุมพิษคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและใครจะเห็นห้วงหฤทัยอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องและทั้งสามเพลงนี้ครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนอง

นั่นคือเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงเร็วๆคุณมัทนาก็มีเหมือนกันเพลงแรกเธออยู่ไหนคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องต่อได้ดอกไม้กับแมลงเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและโทษผู้ชายคำร้องก็เป็นของครูแก้วเช่นกันและเพลงนี้คุณมัทนาขับร้องกับคุณสุปณีและคุณชวลีและเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3เพลงนี้ผู้ใส่ทำนองคือครูเอื้อสุนทรสนาน

ไรเมื่อไรจะรู้กัน

เสียงของคุณมัทนาโมรากุลในจังหวะสนุกสนานผ่านไปแล้วคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีมีเพลงสนุกเช่นเดียวกันเพลงแรกสนอเพลงที่สองพิศวาส2เพลงนั้นครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะส่วนเพลงที่3ขอฝากอาลัยครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวท

เคยค่ะคิดว่าที่ควรประมาทนะเราท่านหากปล่อยไว้นายกำเริบเรานานยิ่งพลาดอุราเกิดความเดือดร้อน

ท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์บรรเลงขับร้องในการลีลาดด้วยจังหวะเร็วๆหรือลาตินนั้นทั้งผู้เต้นผู้เล่นและผู้ขับร้องก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันคุณพี่นายจุลบุษปะค่ะมีเพลงในจังหวะลีลาดประเภทนี้อยู่ไม่น้อยฟังเพลงเจ้าชู้ตัวอย่างครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อต่อด้วยอย่าใจน้อยผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะและปิดท้ายด้วยลืมไม่ลงที่คำพรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อเพียง4รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นส่วนผลยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพียง4ราย
7: นายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากล่าวว่ากรณีการตรวจยืนยันผลตรวจมาตรฐานการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักศึกษาจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อจริงเพียง4รายจากการตรวจยืนยันในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม309รายและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยเนื่องจากโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนแต่เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือกลุ่มไม่สุกและยังไม่พบความเชื่อมโยงด้านเวลาสถานที่หรือแหล่งอาหารร่วมของผู้ติดเชื้อพร้อมย้ำว่าตัวเลขผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกกว่า 4,000 รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและขอความร่วมมือให้ใช้คำว่าผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกจนกว่าจะผ่านการตรวจยืนยันตามมาตรฐานทั้งนี้แม้ประชาชนจะสามารถหาชุดตรวจมาตรวจเองได้แต่หากผลเป็นบวกยังจำเป็นต้องรับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคืนเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้เอด้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลคดีส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

0: และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาพบอังกฤษเมสซี่นำทัพลุ้นป้องกันแชมป์อังกฤษหวังเข้าชิงครั้งแรกในรอบ60ปี
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษที่กำลังลุ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี1966โดยจะลงสนามในเวลา 2:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทัพฟ้าขาวไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูขึ้นนำดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาตาข่ายทำสถิติต่อไปด้านทัพสิงโตคำรามยังมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากที่จาเรลควันซ่าติดโทษแบนขณะที่ริสเจมอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงทำให้เอสรีคอนซ่ามีโอกาสขยับไปเล่นแทนด้านเดแคนไลส์หายป่วยพร้อมลงสนามส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคและจูดเบลลิงแฮมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้วคนละ6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยช่วยไทยผลงานของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตรเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์

เพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วค่ะและต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องขุนผาเมืองแสดงเมื่อปี2483ค่ะชื่อเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์

ที่จบไปนั่นคือเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องขุนผาเมืองปี2483ค่ะและชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูเพลงท่านละ3เพลงนะคะเริ่มด้วยครูเพลงที่ชื่อสนิทสอชื่อจริงของท่านคือสนิทสิริวิสูตรค่ะเป็นกวีเป็นครูเพลงชาวเชียงใหม่นะคะประพันธ์เพลงเอาไว้กว่า600เพลงเริ่มต้นท่านก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารออมสินเชียงใหม่สนใจด้านดนตรีก็เลยแต่งเพลงแล้วก็มีวงดนตรีของธนาคารบรรเลงด้วยต่อมาแต่งเพลงส่งให้จารุกนกประกอบละครวิทยุนะคะนางเอกในเรื่องและร้องเพลงของสนิทสอส่วนใหญ่ก็คือคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะฟังทัศนัยชอุ่มงามขับร้องเพลงผลงานของสนิทสอ3เพลงดอกไม้สายลมคนพรากรักและวันลา3เพลงนี้คุณทัศนัยบันทึกเสียงในปี2487นะคะเป็นผลงานของสนิทสอ

นั่นคือผลงานของสนิทสอค่ะคราวนี้มาเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยนะคะบิดาเป็นชาวสกอตแลนด์ค่ะได้รับพระราชทานนามสกุลรักไทยในสมัยรัชกาลที่6นะคะเป็นคนที่มีความสามารถเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังแต่งเพลงด้วยเป็นครูเพลงสำคัญคนหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงที่คุณปีชาบุญเกียรติขับร้องผลงานของร้อยแก้วรักไทย3เพลงค่ะกลิ่นกระแจจันทร์ทางสายเปลี่ยวและน้ำใจน้องนาง

ทั้ง3เพลงที่คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องจบไปนั้นก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงของร้อยแก้วรักไทยนะคะท่านต่อไปคือ10เอกพรเลิศสารานิยคุณคงจะไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้ที่จริงแล้วท่านเป็นคนที่มีผลงานเพลงมากทีเดียวโดยเฉพาะแต่งคำร้องและทำนองเพลงปลุกใจที่ได้รับรางวัลคือเพลงสุดแผ่นดินแล้วก็ยังแต่งเพลงไทยสากลทั่วๆไปอีกค่ะเราจะฟังเพลงไทยสากลที่10เอกพรเลิศสารานิยคุณแต่งไว้และคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหลานย่าโมและภูกระดึง

ที่จบไปนั้นผลงานของสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณและขับร้องโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติเพลงหลานยโมนี่ก็เป็นเพลงดังทีเดียวนะคะครูเพลงอีกท่านหนึ่งคือทวีพงษ์มณีนินค่ะเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าชอบร้องเพลงชอบอ่านหนังสือนักร้องที่ร้องเพลงของทวีพงษ์ก็ไม่น้อยนะคะคืนนี้เราจะให้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องเพลงของคุณทวีพงษ์มณีนินทร์สามเพลงค่ะฝากเพลงถึงเธอฉันวันนี้และขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินส่วนผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ครูไพบูลย์บุตรขันธ์นี่เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักเขียนแล้วก็แต่งบทประครเป็นคนที่สามารถแต่งเพลงได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งป่วยนะคะจนได้รับฉายาว่าอัจฉริยะนักแต่งของไทยในช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรคเรื้อนท่านก็ยังแต่งเพลงแล้วก็ส่งไปบันทึกเสียงเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพด้วยค่ะคืนนี้เราจะฟังเสียงของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ซึ่งขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์เพลงฟ้ามุ่ยและธาตุดวงหทัยคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงษ์ค่ะพบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้วันนี้ก็นำเสนอธรรมะสมาทานสูตรคือวิธีการข้อปฏิบัติที่เราจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าทุกคนทุกฝั่งก็รักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากที่จะได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจต้องการให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่ารักใคร่ให้มันลดลงต้องการสิ่งที่จะน่าใคร่พอใจมีความสุขให้มันดีขึ้นมีเพิ่มขึ้นถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ควรที่จะนำธรรมะไปปฏิบัติให้มันดีให้มันได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีธรรมะสมาทานที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่าพอใจนั้นจะลดลงนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายถามไล่เลียงเพื่อให้ใกล้กรวนก็ว่าทำไมเมื่อคนที่เขารักสุขเกลียดทุกข์ทำไมถึงบางทีมีทุกข์เพิ่มแต่สุขลดลงท่านจึงแยกแยะการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไว้อยู่สี่รูปแบบด้วยกันท่านผู้ฟังในพระสูตรทั้งสูตรเล็กและสูตรใหญ่คือจุลธรรมสมาทานและมหาธรรมสมาทานเป็นเรื่องสั้นกับเรื่องยาวนั่นเองมีนัยยะรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่หัวข้อเดียวกันคือธรรมสมาทานในสูตรเล็กได้อธิบายถึงการที่มีทุกข์ต่อไปในอนาคตปัจจุบันอาจจะมีสุขบ้างทุกข์บ้างนั่นคือคนที่ไปในสุดตรงทั้งสองข้างคือข้างหนึ่งไปในทางเผลอเพลินอิ่มเอิบดื่มดำอยู่ในทางกามอีกข้างหนึ่งก็เป็นการทรมานตนเองให้ลำบากทั้งสองทางนี้ทางหนึ่งก็สุขทางหนึ่งก็ทุกข์แต่มันจะเป็นทางตันที่มีทุกข์ต่อไปแต่สำหรับทางสายกลางที่จะเป็นทางออกให้เกิดสุขในโลกสวรรค์ต่อไปบางครั้งทำมันก็อาจจะมีทุกข์บ้างอาจจะมีสุขบ้างทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านก็ได้อธิบายยกอุปมาเปรียบเทียบไว้อยู่ในสูตรยาวคือสูตรใหญ่มหาธรรมสมาทานในตอนท้ายๆของพระสูตรนั้นผู้ฟังจะมีอุปมาอุปไมยอยู่4ข้อที่น่าสนใจมากส่วนในตอนต้นของมหาธรรมสมาทานก็เป็นเรื่องที่ให้เกิดความเข้าใจก่อนว่าเพียงแค่รู้แล้วยังไม่นำไปใช้นั่นคือยังไม่ใช่คือบางคนก็ไม่รู้ด้วยจะไปใช้ให้ถูกได้อย่างไรก็ต้องรู้ซะก่อนรู้แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ทำสิ่งที่ควรทำอย่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำความรู้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือจึงเริ่มมีการนำไปใช้แล้วเริ่มมีการทำเริ่มมีการปฏิบัตินั่นคือการสมาทานนั่นเองสมาทานหมายถึงการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ควรทำแล้วนี่แหละมันจะเป็นตัวใ
กิดสิ่งที่ไม่น่าพอใจขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าไม่รู้คือมีอวิชชาซึ่งมีอุปมาในความเข้าใจผิดของเทวดาที่คิดว่าผลนุ่มๆของวัชพืชที่เกิดขึ้นที่ต้นไม้มันจะไม่ได้น่าจะต้องมาเป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่พอมันโตขึ้นโตขึ้นทำให้ต้นไม้ทั้งต้นนั้นคว่ำลงไปได้อย่าเข้าใจผิดคือมีอวิชชาคือมีโมหะแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือมีปัญญามีความรู้นั่นเองก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กชูละธรรมะสมาทานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่468มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะคือนำธรรมะมาปฏิบัติ4ประการเหล่านี้มีอยู่ก็การสมาทานธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือ1การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตและ 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มี

างปาริภาชิกานี้มีความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกขติมินิบาตนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนผลสุขของเถาหย่านทรายคือหมามุ่ยจะพึ่งแตกในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเถาหย่านทรายนั้นจะพึ่งตกลงที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัวหวาดเสียวและถึงความสะดุ้งพวกอารามเทวดาวนะเทวดารุกเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาลานั้นต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเถาหย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างกวางเนื้อทรายอาจจะเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจจะไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจจะกัดกินบ้างหรือก็ไม่สามารถงอกขึ้นบ้างแต่เมล็ดพืชแห่งเถาหย่านทรายนั้นนกยูงก็ไม่ได้กลืนกินเนื้อก็ไม่ได้เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ได้ไหม้ทำลายพวกคนทำงานในป่าก็ไม่ตอนขึ้นปลวกก็ไม่กัดกินยังคงเป็นพืชต่อไปผู้เมฆฝนตกรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดีเป็นเถาหย่านทรายเล็กและอ่อนมีหย่านห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละก็เทวดาที่สิงอยู่ต้นสาละนั้นจึงกล่าวว่าก็ทำไมพวกท่านอารามเทวดาวนะเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาหย่านทรายจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้ก็เถาหย่านทรายนี้เล็กและอ่อนมีหย่านห้อยย้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้ก็แต่เถาหย่านทรายนั้นเมื่อเล็กและอ่อนมีหย่านห้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้เถาหย่านทรายนั้นเลื้อยพันต้นสาละนั้นครั้นเลื้อยพันแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแตกเถาอยู่ข้างล่างทำลายลำต้นใหญ่ๆของต้นสาละนั้นเสียเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงเข้าใจอย่างนี้ว่าพวกท่านอารามเทวดาวนะเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้เรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บสาบเผ็ดร้อนเพราะพืชแห่งเถาหย่านทรายเป็นเหตุก็นี้

แม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาจาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปาริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้ในกามทั้งหลายก็แต่อันที่จริงการสัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปาริภาชิกานี้เป็นความสุขเขาย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายแล้วหลังจากตายไปก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดแล้วนั้นจึงได้มีความคิดกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าก็สมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือปริพาชกบางคนในโลกนี้เป็นอาเจลกะคือประพฤติเปลือยกายเป็นผู้ไม่มีมารยาทเปลี่ยมือเขาเชิญไปที่รับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่ำต้นไม้ไม่รับอาหารคร่ำสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่คนนัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำจนถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำหรือยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบสองใบจนถึงเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคอาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้ปริภาชกนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหาร
หรือบริโภคผลไม้ที่หล่นเองยังชีพอยู่ปริภาชกนั้นนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้ากากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงถือการนอนบนน้ำคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยน้ำและถือการลงอาบน้ำวันละ3ครั้งถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้ด้วยประการอย่างนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโทสะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเนื่องจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างเป็นผู้มีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้แหละเรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองไม่มีโทสะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้าโดยปกติไม่สบายทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้พระวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองอันมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งปุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และเพราะปีติจางคลายไปจึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยชาติทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและพระละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข
มีแต่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ตอนนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมานี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะ4ประการเหล่านี้แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลธรรมสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรใหญ่มหาธรรมสมาทานสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่473มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจจะพึงเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจะพึงเจริญยิ่งขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้แต่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจกลับเจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจกลับเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจเหตุในข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจะทรงจำไว้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปุถุชนในโลกนี้ผู้ที่ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้จักเสพธรรมะที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมะที่ควรเสพคบธรรมะที่ไม่ควรคบ
ไม่คบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปคนนั้นเรียกไรเพราะปุถุชนรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยเจ้าทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษรู้จักธรรมะที่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบรู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อรู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็ไม่เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพเสพธรรมะที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบเมื่อไม่เสพธรรมะที่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรพระอริยสาวกรู้ถูกต้องแล้วภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะสี่ประการนี้มีอยู่สี่ประการอย่างไรคือหนึ่งการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักธรรมะสมาทานเหล่านั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมะไม่ละเว้นแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องส่วนบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมะนั้นแล้วตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อดำนังนั้นธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่ง

มีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็ธรรมะสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์จึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขามีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตเป่าร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดและเพราะความมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเ

0: ึงเสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตในนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมานี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์และเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จและเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดเพราะการมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยและเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขากลับเสวยทุกโทมนัสเขามีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นไม่มีจิตคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบก็เพราะการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะการมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่า มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นขาดจากการพูดคำเท็จส่อเสียดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างโสมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากไม่เป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบเพราะการเว้นขาดจากการไม่เพ่งเล็งไม่คิดเปล่าร้ายผู้อื่นและมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะ4ประการเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงเข้าณที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้าขมนั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีทั้งกลิ่นและรสและครั้นท่านดื่มแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เฉียนตายก็บุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมดื่มไม่ได้วางน้ำเต้าขมนั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสได้เลยครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายข้อนั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำหวานหนึ่งภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญน้ำหวานหนึ่งภาชนะที่น่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำหวานภาชนะนี้จะทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มเข้าไปแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายบุรุษนั้นไม่ได้พิจารณาน้ำหวานภาชนะนั้นแล้วหยิบขึ้นดื่มไม่ได้วางน้ำหวานนั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตาย ก็นั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำมูดเน่าคือน้ำปัสสาวะที่ผสมด้วยยาต่างๆบุรุษที่เป็นโรคผอมเหลืองมาถึงแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญก็น้ำมูดเน่านี้ผสมด้วยยาต่างๆถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำมูดเน่านั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้แต่ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณาแล้วดื่มไม่ได้วางน้ำมูดนั้นไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มแล้วก็มีสุขคือหายจากโรคได้แม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยที่ผสมเข้าด้วยกันบุรุษผู้เป็นโรคลงแดงมาถึงเขาแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาผสมเข้าด้วยกันถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดยานั้นจะทำให้ท่านผู้ดื่มอยู่พอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มไม่ได้วางยานั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนในการฤดูศาสตร์ซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนอากาศโปร่งปราศจากเมฆฝนดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศทั้งสิ้นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าแม้ฉันใดการสมาทานธรรมนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตกำจัดคำติเตียนของผู้อื่นคือสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุนั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละมหาธรรมสมาทานว่าด้วยการสมาทานธรรมสุดใหญ่จบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลธรรมสมาทานสูตรและมหาธรรมสมาทานสูตรในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงพร้อมคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 จากความยืดหยุ่นและมาตรการรัฐ
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่1ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ3ปีถือเป็นสัญญาณที่ดีและยังไม่น่ากังวลแม้ยอดหนี้โดยรวมจะลดลงไม่มากแต่สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะที่สถาบันการเงินยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนในระยะกลางและระยะยาวพร้อมติดตามปัจจัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่อัตราเงินเฟ้อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงส่วน NPL อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐซึ่งดีกว่าที่เคยกังวลในช่วงต้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามความร่วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลามสร้างเครือข่ายตั้งเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
10: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการเสริมพลังองค์กรทางศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนาภายในงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026โดยนายกันตพงษ์กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลประชาชนกลุ่มบางกว่า20ล้านคนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมค้นหาชี้เป้าประสานงานและส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือให้ได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ยังระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางที่ประสบผลสำเร็จจึงขยายเครือข่ายสู่ภาคีองค์กรศาสนาอิส ลามเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนิตยาขุนสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินายิง2ประตูช่วงท้ายเกมแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดและเป็นทัพสิงโตคำรามได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากแอนโทนีกอร์ดอนในนาทีที่55เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นทัพสิงโตคำรามผ่านเข้าชิงชนะเลิศแต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่85เอนโซ่เฟอร์นันเดสยิงไกลสุดสวยให้ทัพฟ้าขาวไล่มาเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นช่วงลดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2ลาวตาโร่มาร์ติเนสโขกประตูชัยให้อาร์เจนตินาชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์กับทีมชาติสเปนในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนอังกฤษไปชิงที่3ปุริมภาสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ16กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระไลฟ์กันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้กับข่าวยามเช้าวันนี้วันที่16นะคุณ
1: ใช่ค่ะคุณจะ
0: เป็นความหวังใช่ไหม
1: อ๋อถูกต้องค่ะเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้านนะคะแล้วก็ใครที่วันนี้นะคะเดินทางก็ดูสภาพอากาศด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางน้ำปัดวิทยุนะคะเรามีทางระบบ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM สามารถไปรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้แหละค่ะที่รับสัญญาณใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่
0: ะ
1: และขาดไม่ได้เลยนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะคุณน้อยคะ
0: ใช่แล้วนะคะทักทายกันมาวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศเตือนอะไรออกมาแต่ว่าภาพรวมประเทศไทยก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นโฆษกกรมอุตุด้วยนะคะนายณัฐวุฒิแดนดีท่านบอกว่าตอนนี้ทั่วไทยช่วงนี้ฝนลดลงนะคะแล้วก็แต่ว่ายังคงมีฝนตกหนัก

0: จะยังไม่มีร่องพายุเข้ามากระทบโดยตรงค่ะทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในระยะ 2-3 วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องตามดูการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโญทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกตินะคะก็เลยส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่แล้วก็รุนแรงขึ้นซึ่งพายุดังกล่าวก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์แล้วก็จีนตอนใต้จะส่งผลกระทบโดยอ้อมนะคะนะคะต่อบ้านเราทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นคาดว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณห่างฝั่งอาจจะสูงถึง4เมตรทางกรมอุตุก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเอลนีโญแล้วนะคะทำให้ฝนนั้นเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็คือผันผวน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็มีฝนเยอะฝนน้อยแต่ว่าฝนเนี่ยตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะคุณบางทีเนี่ยดินแดงตกแต่ว่าห้วยขวางไม่ตกก็มีข้ามไปฝั่งนู้น
0: ตกตกสายไหม
1: ก็ไม่ตกก็มีนะคะปรากฏว่าทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่
0: ะ
1: ในการที่จะไปดูแลแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะตอนนี้ท่านก็ได้มีการสั่งการไปให้กรมทรัพยากรน้ำติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญนี่แหละค่ะต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะวันต่อวันด้วยนะคะแล้วก็แต่ละสัปดาห์ด้วยค่ะจากสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนแบบนี้ก็จะส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงบ้างในบางพื้นที่นะคะในขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญกับฝนตกหนักเหมือนที่คุณน้อยบอกโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในแหล่งที่เจอน้ำฝนตกซ้ำซากคือมีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะคะตอนนี้ก็ได้ระดมสภากำลังแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงบุคลากรค่ะลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเพื่อให้มีน้ำในการน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็เสริมความพร้อมในการรับมือทั้งเรื่องของภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยด้วยค่ะส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคุณธีระชุนบุญสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมทรัพยากรน้ำเองก็มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งแล้วก็ภาวะน้ำท่วมในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อรองรับผลกระทบจากเอลนีโญนี่แหละค่ะทำให้สถานการณ์ฝนนั้นมีความผันผวนมากขึ้นแล้วก็มีการทำงานเชิงรุกค่ะนำนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเพื่อในภาพรวมก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ออกมาระบุนะค
1: ะ
0: ถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้านี้แหละนะคะสิงหาคมนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าเลยค่ะซึ่งท่านก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วเบื้องต้นก็มองว่าตอนนี้ไทยเรามีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในส่วนของพืชเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นทุเรียนบางที่เนี่ยท่านบอกว่าบางระยะเนี่ยการเจริญเติบโตก็มีความต้องการใช้น้ำสูงนะคะบางจุดก็ตอนนี้คือเขาอยู่ช่วงปลายๆแล้วก็มีนะคะสำหรับทุเรียนแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะท่านก็จะมีการประเมินสถานการณ์จากหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบตลอดว่ามีน้ำเพียงพอแค่ไหนอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรด้วยค่ะ
1: ค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะในช่วงที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้บอกว่าขออภัยค่ะ ขอให้ประชาชนนั้นรับมือโรคหน้าฝนด้วยค่ะคุณน้อง
0: ใช่แล้วนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีจะได้ลดการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าพอลดป่วยลดเจ็บลดไข้แล้วนะคะลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝนด้วยนะคะทางด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และคณะจากกรมควบคุมโรคมีการแถลงข่าวนะคะเมื่อวานหน้าฝนใส่ใจป้องกันไว้ห่างไกลโรคภัยสุขภาพซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนนะคะสำหรับในช่วงเดือนที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้เลือดโรคไข้หวัดใหญ่ นะคะโรคปอดอัก

0: เสบโรคโควิด -19 แล้วก็โรคอาหารเป็นพิษซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ท่านบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเจอผู้ป่วยสะสมกว่า 200,000 กว่ารายตอนนี
1: ้
0: มีเสียชีวิตด้วยนะคะ22รายแล้วก็แนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกก็เจอคนป่วยเยอะเหมือนกันนะคะสะสม 13,000 รายนี่เสียชีวิต19รายนะ
1: ค
0: ือไข้เลือดอ่อนดูอัตราการเสียชีวิตเนี่ยโอ้สูงนะเพราะว่าอย่างไข้หวัดใหญ่คนป่วย 200,000 เสียชีวิต22รายแต่ไข้เลือดออกป่วยสะสม 13,000 รายแต่เสียชีวิต19รายน
1: ะ
0: แต่ยังไงก็ตามจำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันแล้วก็ถ้ามีไข้สูงหรืออาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์นะคะให้ไปหาหมอทันทีแล้วก็ขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับด้วยอันนี้จากการทานเนื้อหมูดิบ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังโรคไข้ฉี่หนูด้วยนะคะโรคเมลิออยโดซิสนะคะโรคเมลิออยด้วยใครที่ลุยน้ำสัมผัสดินอันนี้ต้องระวังนะคะแนะนำให้สวมรองเท้าบูทอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งแล้วก็เฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ดูแลด้วยนะลูกๆหลานๆเรื่องของการจมน้ำแอบอาจจะแอบไปเล่นน้ำและบางทีว่ายน้ำไม่แข็งอะค่ะไปช่วยกันแล้วอาจจะทำให้จมน้ำลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันรณรงค์ในวันป้องกันการจมน้ำโลกวันตับอักเสบโลกแล้วก็วันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะเดือนสัปดาห์หน้าวันที่30กรกฎาคมช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วง อสังหาบูชาวันเข้าพรรษาเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหยุดยาวเลยนะคะพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ค่ะใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาแล้วนะคะ
0: เ
1: สียงที่ฉันเริ่มไปนะคะขออภัยด้วยคือพอช่วงใกล้เทศกาลวันเข้าพรรษาหลายคนก็อาจจะถือโอกาสนี้แหละค่ะคุณน้าเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญแต่ว่าไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นก็ได้นะคะลดเลิกตั้งแต่ช่วงนี้นะคะเพื่อสุขภาพของท่านด้วยค่ะไปติดตามของเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะตอนนี้นะคะท่านก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านก็เดินทางต่างประเทศบ่อยเหมือนกันเชื่อมสัมพันธไมตรีบ้างแล้วก็ดูเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ท่านก็บอกว่าก็ท่านเองเนี่ยจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าจะไปติดตามความคืบหน้าคดีการทุจริตการสอบข้าราชการที่มีการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนั่นแหละค่ะย้ำว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะพร้อมกับเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็ย้ำเลยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นที่มีขึ้นประจำปี2568นะคะโดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะท่านนายกบอกว่าท่านเองเนี่ยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23นี
0: ้
1: เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับการรับราชการค่ะจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะแล้วเสร็จค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าพบการทุจริตหรือว่าเปิดเผยข้อสอบจนกระทบกับความสุจริตการสอบนั้นอาจจะนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายด้วยและผู้ที่ทำผิดก็จะต้องรับผิดชอบค่ะสำหรับคดีนี้เตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากที่มีการประชุมในวันที่23นะคะเพื่อดำเนินการติดตามทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ยังระบุเพิ่มเติมว่าเอาจริงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะท่านก็ตามมาตลอดแล้วก็ให้ทางมหาไทยให้ทางคณะกรรมการดำเนินการนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนะคะก็ออกมาระบุว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาไทยจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายตอนนี
1: ้
0: นะคะปปช.ก็ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วถ้าเจอผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะขยายผลตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจจับขออภัยค่ะตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบอย่างผิดปกติ นะคะจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจก็เข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะคะโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายใน24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทีนี้ทางด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นน
1: ะคะ
0: มีมติส่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบการสอบผิดปกติ 5,814 รายโดยจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางเนี่ย23กรกฎาคมอย่างที
1: ่
0: คุณกบบอกไว้นะคะด้านปปช.ก็เตรียมเรียกข้อมูลสอบเพิ่มเติมมีการแนะนำชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นออกไปก่อนนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณารายชื่อผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นคือพบคะแนนผิดปกติเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือคะแนนมีความห่างชัดเจนแล้วก็ถูกปรับขึ้นมาจำนวน 3,000 กว่ารายกลุ่มที่2เนี่ยคะแนนดีแต่มีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,000 กว่ารายอีกนะคะส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่คะแนนห่างแค่1คะแนนและคนที่นะคะคนที่แผ่นเอกสารไม่มีความชัดเจนอีกประมาณ400รายนะคะรวม3กลุ่มนี้ 5,814 รายจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับคณะกรรมการกลางนะคะพิจารณาเพิกถอนการบรรจุเป็นข้าราชการต่อไปตามข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบร่วมกับหลายหน่วยงานแล้วก็อย่างที่ย้ำกันจะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะทางด้านคุณสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะนำเรื่องนะคะขึ้นต่อท่านเลขาปปช.นะคะเพื่อนำเรื่องเข้าสู่คณะไต่สวนที่ตั้งขึ้นนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นข้อเท็จจริงโดยจะเร่งรัดแล้วก็ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยส่วนเอกสารกระดาษคำตอบ 800,000 กว่าแผ่นที่อยู่ในการดูแลของปปช.ตอนนี้ก็เร่งรัดตรวจสอบเช่นกันค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของคุณวันชัยจันพรนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลางค่ะในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะคะยืนยันความบริสุทธิ์ใจส่ง 5,814 รายชื่อนี้นะคะที่มีผลคะแนนผิดปกติเนี่ยให้ปปช.พิสูจน์ค่ะเพื่อตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงนะคะพร้อมย้ำว่าทำตาม TOR โยนคู่สัญญาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราต้องติดตามเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณน้อยตอนนี้ก็เดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนค่ะกรณีที่ได้มีการรับรองบุตรผิดกฎหมายซึ่งเป็นกระแสในการติดตามข่าวสารในโลกโซเชียลด้วยในขณะนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบเคสที่น่าสงสัย200รายค่ะคุณน้อยไม่ใช่น้อยเลยนะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน17กรกฎาคมนี้วันนี้วันที่16ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับให้เด็กชาวจีนนะคะรับรองบุตรเด็กให้กับชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบนั้นปรากฏว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเนี่ยต่อเนื่องที่จะต้องปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์นี้ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อทั้งพ่อแม่นะคะของเด็กด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เนี่ยก็ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอข้อมูลเวชระเบียนค่ะจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะเพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลนั้นยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลนั้นมีความผิดนะแต่เพียงแค่ว่าเป็นการหาความร่วมมือนะคะในการที่จะตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดโดยเจตนาหรือเปล่าแล้วก็มีโทษนะคะถ้าหากว่ามีความผิดจริงเนี่ยมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541ด้วยมาตรา37มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะหรืออาจจะปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับก็ได้ค่ะทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำมาตรวจสอบแล้วเนี่ย2แห่งค่ะ
0: โ
1: ดยแห่งแรกเนี่ยพบว่าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ว่าน่าสงสัยนะทั้งหมดเนี่ย196เคสค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้ เสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่17คือวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมค่ะก่อนที่จะส่งเรื่องข้อมูลทั้งหมดเนี่ยประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนต่อไปซึ่งถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยแล้วก็จำเป็นต้องตรวจสอบหรือว่าตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือว่า DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานงานให้ทางด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยดำเนินการต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของที่ข่าวออกมาพูดกันก็คือเรื่องพ่อทิพย์นะคะพ่อทิพย์นี่แหละนะคะทางกรุงเทพมหานครก็สั่งลุยค่ะทั้ง50เขตเพื่อที่จะสกัดกั้นการทุจริตเรื่องนี้สำหรับพ่อทิพย์นี้ที่ออกสู่ปฏิบัติไทยให้ลูกที่เป็นต่างด้าวนะคะตอนนี้จะมีมาตรการเข้มขึ้นมาทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านทะเบียนด้านการจดทะเบียนสมรสนะคะทางด้านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการกำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตในที่ประชุมนะคะครั้งที่7ที่ผ่านมาสำหรับประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งจากกรณีที่สื่อมวลชนค่ะนำเสนอข่าวการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหลังไปตรวจพบการทุจริตแจ้งเกิดแล้วก็ออกสูติบัตรสัญชาติไทยให้กับบุตรที่มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งเป็นเท็จนะคะก็คือไม่จริง
1: ค่ะ
0: ปลอมกรณีพ่อทิพย์ซึ่งก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนะคะท่านก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานเขตเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดถ้ามีการจดสูติบัตรทุกครั้งนะคะเวลามีการจดสูติบัตรทุกครั้งเนี่ยต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดนอกจากตรวจสอบด้านกฎหมายแล้วยังต้องมีวิจารณญาณหรือความเป็นไปได้เนี่ยนะคะประกอบการพิจารณาเพื่อให้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพนะคะรูปแบบใหม่คือตอนนี้มีหลากหลายวิธีมากมายในตอนนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มงวดค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าบอกว่ามีการออกมาตรการเร่งด่วนแล้วก็สั่งการในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบคือตอนนี้ตรวจไปแล้วเนี่ย31เขตตั้งแต่7มิถุนายนขออภัยค่ะตั้งแต่2มิถุนายนถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมาสั่งปูพรมตรวจย้อนหลังอีก
1: ค่ะ
0: ย้อนหลังกันไปเลยตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาปี2560
1: ค่ะ
0: นะคะคือเอกสารต้องอยู่แน่นอนก็สั่งตรวจสอบเลยนะคะแล้วก็มาตรการคุมเข้มมาตรการจดทะเบียนสมรสอำพรางกับชาวต่างชาตินะคะอันนี้ก็นะคะเป็นการดำเนินการมาตรการเข้มแล้วก็นี่สามารถตรวจสอบบางท่านบอกสามารถตรวจสอบเรื่องของการเป็นโนมินีได้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนคนไทยนะอย่าไปเห็นแก่สินรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะมีสินจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าเอาที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันไม่คุ้มกับเราเลย
0: ใช่แล้วนะคะยังมีหลากหลายประเด็นนะคะข่าวสารของเราโดยเฉพาะสถานการณ์จากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะสำนักงานเขตจตุจักรออกมารายงานเพิ่มเติมแล้วว่ารวมยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้32รายแล้วนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆออกมาด้วยนะคะรวมไปถึงทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้สนับสนุนค่าที่พักครึ่งหนึ่งเลยนะ 50% สูงสุดถึง 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับคูปองด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเป็นเรื่องค่าไฟยังไม่ขึ้นนะ
1: กระ
0: ทรวงพลังงานก็ออกมาระบุว่ายังไม่ขึ้นค่าไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลากหลายประเด็นข่าวรออยู่นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านพลังงานดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2569ถึง2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และ401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมทั้งได้เห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะประการที่2คือเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงทุนเกินความจำเป็นประการที่3คือเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3ให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนครับพี่น้องครับวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกล่าวนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับในฐานะครัวของโลกและกำลังต่อยอดจุดแข็งสู่เป้าหมายที่มันกว้างขึ้นนั่นก็คือการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือซึ่งสามารถจัดหาอาหารผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้คนทั่วโลกไว้วางใจได้โดยเศรษฐกิจ5ล้านถือเป็นเสาหลักสำคัญเลยครับและประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ5ล้านของอาเซียนและก็เป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกมุสลิมด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพด้วยและยังมีภาคการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกภาคการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ทันสมัยแล้วทางรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตัวย่อ SME ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆกันด้วยให้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจ5ล้านระดับโลกโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจ5ล้านจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกขนาดแล้วนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดสู่ความร่วมมือผู้ผลิตท้องถิ่นก็สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกแล้วในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นก็สามารถพัฒนาไปสู่โอกาสในระดับสากลได้พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเลยครับบอกว่าให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมแถลงข่าวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีการจับกุม3ผู้ต้องหาแล้วยืนยันว่าขยายผลเอาผิดถึงที่สุดไม่มีละเว้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมการแถลงคดีกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น2568โดยมีขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและการจับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันคือรายที่1นายพิชิตรายที่2นายวินและรายที่3นางสาวสัตพรในข้อหากระทำผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและก็ร่วมกันเปิดเผยความลับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำแหละครับว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้โปรดมั่นใจในการดำเนินคดีนี้บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเป็นไปตามหลักฐานดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งที่ทุกคนเห็นมาตลอดนั่นก็คือทุกอย่างดำเนินการด้วยความรวดเร็วรวดเร็วและรวดเร็วทั้งการดำเนินคดีและการลงโทษทางวินัยกันด้วยส่วนการดำเนินคดีก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยครับทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจนคดีนี้ยังต้องมีการขยายผลกันต่อไปหากใครที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดและเชื่อกันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ปล่อยคนผิดลอยนวลอย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ายังไงปรับเกณฑ์อะไรยังไงเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายโดยคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเข้ามาซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงคือย้ำนะครับว่าต้องเป็นผู้กลุ่มเปราะบางและผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงจริงๆเท่านั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบและกลุ่มตกหล่นจำนวน 5,400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติประการที่2นั่นก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้ประการที่3คือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคม2569นี่แหละครับย้ำนะครับจะมีการประกาศผลการพิจารณาในการพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันครับผู้ได้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่อันนี้ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันสำหรับการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569จะได้ฟังแล้วข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนกันไปเลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปรับบำนาญชราภาพใหม่ปรับยังไงเอ้าก็ต้องไปถามคณะรัฐมนตรีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เคาะสูตรแค่ปรับบำนาญชราภาพใหม่ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.จุดๆๆตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเข้ามาโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรCARE ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้สะกดเรียงตัวคือ C A R E ย่อมาจากดังต่อไปนี้ตัว C คือ Career ตัว A คือ Average ตัว R คือ Revenue ตัว E คือ Earnings ครับพี่น้องซึ่งสูตรCARE นี้ก็มีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39สะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงและสร้างความยั่งยืนให้แก่กองทุนประกันสังคมในระยะยาวกันด้วยโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างกันด้วยรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือน โดยจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนก็ทำให้ผู้ประกันตนทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนะครับมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนในด้านของผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกแล้วก็ทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5ครับโดยร่างกฎกระทรวงอันนี้ก็กำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่คณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเอ้าทบทวนยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันป้องกันอะไรครับก็ป้องกันอาชญากรรมเรื่องของความมั่นคงกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยฟังแต่หัวคงไม่ชัดเจนว่ายังไงรายละเอียดตามผมมาครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเข้ามาเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และก็ยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์โดยยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมทั้งให้มีการปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศกันด้วยโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่นี้กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศอันได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอลตาและมัลดีฟครับพี่น้องก็ส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยการเจรจายกเว้นวีซ่าแชงเก้นสำหรับคนไทยและการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มอริเชียสและเซเชลส์ได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันครับและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้สิทธิ์การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่าออนอะไรวัลใน3ประเทศอันได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียครับแล้วยังมีการยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอะไรวัลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ที่ซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนก็จะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนด้วยกันโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ใดที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่ครับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะยกระดับการคัดกรองประวัติและก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการในครั้งนี้นะครับพี่น้องครับทำไมต้องมีการทบทวนมาตรการครั้งนี้นั่นก็คือว่าการทบทวนมาตรการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดทางกฎหมายนั่นเองครับพี่น้อง และไปตามต่อกันที่เรื่องของด้านการประชาสัมพันธ์กันหน่อยก็ต้องไปที่กรมประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตนี่แหละตีคองร้องข่าวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรโดยกรมประชาสัมพันธ์เขาชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติแล้วเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดังสายน้ำชะโลมใจไร้สำเนียงในการประชุมที่ชื่อว่า Media Corporation Forum of South and Southeast Asia 2026ณนครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานและไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับโดยได้เน้นย้ำแล้วครับว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลนั้นต้องถ่ายทอดข้อเท็จจริงและสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราคุ้นหูกันแล้วว่า AI นี่แหละครับแล้วกรมประชาสัมพันธ์เองเขาก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศเพื่อให้ระบบ AI นี่แหละและเครื่องมือค้นหาระดับโลกต่างๆสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเหมาะสมแหละครับและนอกจากนี้ก็ได้ชื่นชมถึงความสำเร็จของดร.วัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจากการแข่งขันที่ชื่อว่า iSafe Hackathon ณนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep Verify Application AI สำหรับตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time 2ภาษาด้วยกันครับซึ่งก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลกันด้วยและนอกจากนี้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอ3แนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคอันได้แก่การจัดตั้งพันธมิตรข้อมูลสื่อสารแห่งเอเชียประการที่1ประการต่อไปการร่วมผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีและประการที่3ประการสุดท้ายนั่นก็คือการร่วมกันกำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อรับมือกับข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนและอคติของ AI นั่นเองครับพร้อมทั้งได้มีการผลักดันให้ประเทศในเอเชียร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยได้พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกกันแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังใช้เวทีนี้แหละครับในการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกันด้วยโดยมีการคัดเลือกผ้าทอพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์มาประดับตกแต่งพื้นที่การประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งมีการนำเสนอสินค้า GI และอาหารไทยที่มีคุณภาพอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% สมุนไพรและวัตถุดิบท้องถิ่นกันด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้แทนจากทั่วโลกได้มาสัมผัสอัตลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0: ดีไป
1: 6นาฬิกา55นาทีนะคะ
0: ช่วงท้ายของ
1: ข่าวยามเช้าโอ้โหแบบคุณบอกว่าถ้ารถแบบนี้ดีจะตายใช่ไหมภาษาชาวบ้านน่ะคือรถพลังงานโดยเฉพาะค่าน้ำมันนะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมายืนยันแล้วนะว่าตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกนะคะขณะที่เห็นบอกว่ามีข่าวดีท่านรัฐมนตรีพลังงานคือนายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าเปิดเงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกคิดอัตราแค่3บาทต่อหน่วยนะคะอ่ะเรารอตามดูข่าวดีกันนะ
0: ค
1: ุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะได้จัดเวทีวิชาการสงครามลับ BRN หมุดหมายที่จะไปให้ถึงโดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้กล่าวเปิดเวทีวิชาการที่หอประชุมวิทยาลัยกองทัพบกค่ะมีหน่วยงานทั้งภายในภายนอกของกอรมน.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการเวทีวิชาการนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานชั้นระดับได้พบปะและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะคะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางได้รับทราบปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การแสวงหาทางออกร่วมกันค่ะและเพื่อจัดทำชุดข้อมูลและชุดความคิดในการขับเคลื่อนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะย้ำกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะในเวลา11นาฬิกาค่ะเชิญชวนนะคะไปติดตามชมบรรยากาศที่คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ค่ะซึ่งอยู่ที่บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะติดตามรับชมได้นะคะเป็นการไลฟ์สดนะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ11นาฬิกาวันนี้นะคะรับชมกันได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับไม่ใช่ทุกช่องทางรับชมกันได้ทั่วโลกเลยนะคะทางช่องทาง YouTube และ Facebook ไลฟ์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะส่วนน้องเนเน่รอยัลค่ะสอนน้องมหัศจรรย์ผู้สร้างพลังจากเสียงดนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องเกียรติคุณนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายชลนรินทร์เกิดสมนะคะน้องเน่หรือจริงๆน้องชื่อน้องแพลวนะคะจริงๆบอกว่าแพลวเนี่ยออกเสียงยากก็เลยเน่เน่เน่เน่รอยัลนะ
0: คะ
1: ส่วนทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะรอติดตามนะคะความคืบหน้ากันต่อไปนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน 7,256 อัตราเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง35ล้านคนสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ค่ะสนับสนุนค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาทค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับคูปองดิจิทัล500บาทค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา